0: ฐานระยะยาวรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ยุติการก่อปัญหาโดยทันทีทีมชาติไทยแพ้เนเธอร์แลนด์ 0-3 เซตส่งท้ายสนาม2วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026เตรียมลงแข่งสนาม3ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเตรียมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนประเทศร่วมกันซึ่งถือเป็นการต่อยอดมาจากการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลและผู้บริหารบริษัทชั้นนำของประเทศเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้านนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการทำงานของกรอ.ชุดนี้จะมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐานในหลายด้านทั้งด้านพลังงานซึ่งประเทศไทยยังพึ่งพาอยู่มากด้านเทคโนโลยีด้านกำลังคนและแรงงานและด้านการแก้ไขกฎระเบียบการจัดตั้งกรอ.จะมีคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนใน4ด้านประกอบด้วยคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าและความสามารถในการแข่งขันด้านกฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจและด้านแรงงานโดยเชื่อว่าหากดำเนินการอย่างเป็นระบบประเทศไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Path อย่างเป็นทางการเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนกว่า 7,600 ฉบับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมกรอ.วันนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอ.เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือ Quick Win คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอ.และคณะรัฐมนตรีต่อไป
0: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปรับแผนการทำงานเชิงรุกทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงได้ปรับแผนการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์เอลนิโยที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทั้งด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการทันทีและจัดทำแผนบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรสารฝนหลวงและงบประมาณในการขึ้นบินปฏิบัติการซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2,700 ล้านบาทต่อปีซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างแน่นอนเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำเข้าเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีหน้านอกจากนี้ยังช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย
0: วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวนมาก
4: วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีประวัติวัดพระประวัติและประวัติของอดีตเจ้าอาวาสบุรพาจารย์แห่งพระอารามพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานำเสนอพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในด้านต่างๆมีการจำหน่ายตราไปรษณียกรที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาและกิจกรรมนำชมวัดสะสมตราประทับโดยมัคคุเทศก์น้อย9จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมากโดยผู้ที่มาต่างชื่นชอบกิจกรรมที่จัดขึ้นนางสาวยุพินอรุณชาติกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สำคัญยังได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมความงดงามของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของประเทศไทย
5: ราชกรณียกิจของท่านที่เราชื่นชอบเนี่ยท่านเป็นคนที่ว่ามีจิตใจเมตตานะคะอ่อนน้อมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะเวลาเรามีประเทศหรือว่ามีภัยพิบัติอะไรท่านก็ลงแล้วก็เข้าถึงพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ถือพระองค์ว่านี่ท่าน

0: สแตนตาเนี่ยเขาจะบอกนักเรียนวราบพิษนะครับเขาจะมีเขาจะคอยแนะนำว่าจุดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยครับเราก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นทั้ง9จุดในรอบวัดราบพิษสมเด็จท่านนี่ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเนาะและท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดครับขององค์พระท่านคือท่านก็ใส่ใจทางพุทธศาสนานะครับ
1: สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงคืนสุดท้ายหนึ่งแน่นไปด้วยประชาชนที่ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงภายในบริเวณพระเจดีย์มาริชโยรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วันป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยแจ้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือแจ้งช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้โดยทำเป็นหนังสือระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th แจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นหรือแจ้งโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเหตุไม่อันควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งพร้อมกันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังรับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะต้องหยุดยั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ให้ก่อปัญหาโดยทันทีไม่เช่นนั้นสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นขณะ

0: นายเจดีเวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านยุติการเจรจากับฝ่ายสหรัฐเพื่อประท้วงคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกำลังประเมินเงื่อนไขต่างๆเพื่อทำการตอบโต้การกระทำดังกล่าวอย่างเหมาะสม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ปากีสถานซาอุดีอาระเบียและตุรกีรวมตัวกันที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติแสดงความยินดีกับการที่สหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การลดความตึงเครียดและยุติความขัดแย้งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางตลอดจนตลาดพลังงานเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศห่วงโซ่อุปทานโลกและการค้าระหว่างประเทศในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อสรุปอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จในการเจรจาขั้นต่อไปเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายในประเด็นปัญหาที่ค้างคาอยู่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F ทัพกระทิงดุสเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย4-0เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจากฝูงกลุ่ม Fวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์อันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0-3เซตทำผลงานในสนาม2ชนะ2นัดแพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14สำหรับโปรแกรมสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบกับบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบกับตุรกีการแข่งขันกรีธาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ต่อด้วยบิลภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา 38.08 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันด้านทีมหญิง 4x100 เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจ๋ออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน1-2เกมการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสลานจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พระท่าโดนพุทธภูมินาคแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในโมโตที่3แต่โกเมสยังเก็บคะแนนรวมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ได้สำเร็จส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันความพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
3: 1นาทีกับกปท.
1: มักมีการกล่าวกันว่านักขับขี่มือใหม่ที่เพิ่งลงสนามจริงบนท้องถนนนั้นมักมีความระมัดระวังและขับรถตามกฎจราจรที่เรียนรู้มาอย่างเคร่งครัดส่วนใหญ่ก็มักจะหลีกเลี่ยงการขับรถเร็วและไม่แซงรถคันหน้ามีความสุขุมใจเย็นเนื่องจากยอมรับในความเป็นมือใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์บนท้องถนนและกลัวการเฉี่ยวชนโดยเฉพาะมักจะหลีกเลี่ยงนักขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยด้วยการทิ้งระยะห่างเพื่อป้องกันตนเองแต่พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับการขับขี่บนท้องถนนมากขึ้นเริ่มจะขับเร็วใจร้อนแซงทุกครั้งที่มีโอกาสโดยเฉพาะไม่ทิ้งคู่แข่งที่ขับปาดหน้าอย่างน่าอันตรายด้วยการปาดกลับบ้างเพียงเพื่อประกาศความเป็นผู้มีประสบการณ์ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันซึ่งนั่นคือสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนกรมการขนส่งทางบกเตือนขับรถทุกครั้งให้ตั้งใจและมีวินัยประสบการณ์ขับขี่น่าจะทวีความปลอดภัย มากกว่าเป็นอันตรายเพราะประมาทนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าวิวาทะวิวาทพิพาทคำว่าวิวาทะเขียนวอแหวนสระอิวอแหวนสระอาททหารสระอะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะเป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์นักวิชาการทางด้านมนุษยวิทยาได้จำแนกประเพณีตามเทศกาลและสถานภาพทางสังคมเป็น2ประเภทคือประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์หรือที่เรียกว่าประเพณีท้องถิ่นประเพณีหลวงมีข้อถือปฏิบัติที่เป็นระเบียบแบบแผนเคร่งครัดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และการปกครองคนหมู่มากส่วนประเพณีราษฎร์หรือประเพณีชาวบ้านจะปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมของแต่ละท้องถิ่น
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ปัญหาทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: 18มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์ Vote
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากความกังวลของประชาชนและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวกับมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติที่ให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566เพื่อแก้ไขปัญหาทับซ้อนและการจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเช้านี้รับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวจากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะตอนนี้เรื่องพื้นที่ป่าทับลานก็กำลังเป็นประเด็นอยู่นะคะคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติอะค่ะมีมติในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
3: ครับก็เราแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็น5กลุ่มด้วยกันนะครับที่เป็นพื้นที่ที่มีราษฎรแล้วก็มีพื้นที่หนึ่งที่จะเป็นพื้นที่ป่าอีกประมาณ 86,900 กว่าไร่ที่เราจะผนวกเพิ่มนะฮะทีนี้ในมติเนี่ยก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าในกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราจะต้องเสนอให้การออกจากแนวเขตอุทยานเดิมของปี2524เพราะว่าในกลุ่มที่1เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้มีการประกาศพื้นที่สปกไปก่อนกลุ่มที่2ก็เป็นพื้นที่ที่มีโครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีตามมติครม.ในปี20มาก่อนแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยก็เป็นโครงการเพื่อความมั่นคงของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับรวมถึงกลุ่มที่5ที่เป็นที่ราชพัสดุที่เป็นสนามฝึกซ้อมรบของฝ่ายทหารนะครับรวมๆแล้วนี่ก็ประมาณ 150,000 กว่าไร่นะครับ
2: ค่ะอ
3: ย่างนี้ต้องขออนุญาตเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าพื้นที่ทั้งหมดที่เราแก้ไขปัญหากันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หมดแล้วเป็นทั้งที่ทำกินเป็นทั้งที่เลิกสวนไร่นาอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูในบริบทของแต่ละกลุ่มว่าพื้นที่เหล่านี้ในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรคณะกรรมการอุทยานเนี่ยก็พิจารณาร่วมกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่แห่งชาติกระทรวงเกษตรโดยสปกแล้วก็มาร่วมกันรวมถึงกรมแผนที่ทหารด้วยนะครับภายใต้กรอบของวันแมปนี่แหละมาพิจารณาว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องกำหนดเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมสำหรับคนที่เขาอยู่เดิมมาก่อนซึ่งควรจะต้องได้รับสิทธิเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยเราถึงได้ให้กำหนดว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่เข้าไปจัดที่ทำกินให้กับประชาชนในกลุ่ม1เป็นสปก.มาก่อนกลุ่ม2เป็นสปก.นะครับกลุ่ม3เป็นพื้นที่เพื่อความมั่นคงเราก็จะเสนอให้เป็นสปก.และคทช.นั้นในทั้งหมดเนี่ยเราต้องการที่จะคัดกรองให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือรายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อจัดพื้นที่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้หมดทุกคนคุณจะต้องผ่านในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติเสียก่อนว่าบุคคลเหล่านี้ได้เข้ามาอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดถูกต้องหรือไม่ถึงจะได้รับสิทธิ์ในการที่จะจัดเป็นสปก.รวมถึงกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีนะครับที่อยู่ในทั้ง 3-4 กลุ่มเนี่ยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นในเรื่องของคดีความนะครับอันนี้เป็นกระบวนการยุติธรรมของศาลที่จะต้องพิจารณาอยู่แล้ว
2: ครับ
3: เพราะว่าในช่วงที่เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินคดีเนี่ยก็ดำเนินคดีทั้งพรบอุทยานพรบป่าไม้รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ครอบครองด้วยว่าไม่มีคุณสมบัติในการครอบครองที่ดินของรัฐนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้มีการตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไปเลยแต่ว่าเราก็จะผนวกพื้นที่ป่าที่เหลือที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นอุทยานเนี่ยเพิ่มด้วยซึ่งเรามีเป้าหมายอยู่แล้วประมาณ 86,000 กว่าไร่เนี่ยอาจจะต้องไปสำรวจว่ามีศักยภาพในการที่จะประกาศเพิ่มอุทยานเท่าไหร่แล้วที่เหลือเราก็จะให้เป็นป่าชุมชนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานภายใต้คณะกรรมการอุทยานที่รับฟังความเห็นของทุกฝ่ายร่วมกันนั้นก็เลยจะมีมติเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยแนวทางแบบนี้เสนอต่อสำนักงานข้อมูลนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อจะขอให้เสนอให้ครม.มีมติทบทวนมติครม.ในปี66ที่ยกให้เป็นสปก.ไปทั้งหมดเลยก็เหลือแต่เพียงเฉพาะ 155,000 ไร
2: ่ค่ะอย่างในเรื่องของการดำเนินการในส่วนของสปก.ค่ะประชาชนและหลายฝ่ายค่อนข้างมีความกังวลในเรื่องนี้ค่ะอันนี้อยากให้อธิบดีอธิบายหรือชี้แจงให้ประชาชนคลายความกังวลหรือเข้าใจมากขึ้นหน่อยอะค่ะ
3: ก็เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ทับซ้อนคือต้องยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมาการประกาศพื้นที่อุทยานเนี่ยไปทับซ้อนกับที่ดินที่มีการทำประโยชน์แล้วจริงๆนะหรือเป็นที่ดินที่ได้ถูกกำหนดให้เป็นที่ทำกินตามนโยบายของรัฐแล้วจริงๆอันนี้เราต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวเขตใหม่ที่เราปรับเนี่ยเป็นแนวเขตที่ให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาเสียสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้มีการเฉือนพื้นที่ป่าออกไปแต่อย่างใด นะครับในทางตรงกันข้ามพื้นที่เหล่านี้ก็จะได้รับการบริหารจัดการดูแลที่ดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่โดยรอบเนี่ยก็จะมาเป็นแนวร่วมในการที่จะช่วยกันทำงานในการเฝ้าระวังเรื่องการบุกรุกป่าแล้วก็ยังมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ออกมานอกพื้นที่ด้วยถือเป็นการแก้ไขที่ออกมาในแนวทางที่ดีที่สุดแล้วครับ
2: อธิบดีคะอย่างการพิสูจน์สิทธิ์กลุ่มที่4อ่ะค่ะที่มีประชาชนประมาณ 5,200 รายอ่ะค่ะที่มีประวัติทำกินอันเนี้ยเราจะมีเวลาพิสูจน์สิทธิ์เร็วที่สุดเท่าไหร่อ่ะคะแล้วพิสูจน์สิทธิ์ในลักษณะยังไงแล้วรวมถึงคดีที่ผ่านมาด้วยอ่ะค่ะ
3: อย่างที่เรียนให้ทราบว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญที่พื้นที่ที่เราจะมอบให้สปกเป็นดำเนินการเนี่ยเราคงจะให้สปกดำเนินการแต่เพียงลำพังก็คงเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดในการคัดกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีตั้งคณะกรรมการร่วมหลายฝ่ายนะครับซึ่งประกอบด้วยฝ่ายปกครองกรมอุทยานกรมป่าไม้นะครับสปกรวมถึงท้องถิ่นด้วยมาช่วยกันกรองนะครับเอาบุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้นนะที่ควรจะต้องได้รับสิทธิ์เมื่อผ่านกระบวนการคัดกรองแล้วเราก็ไปหลังวัดแปลงที่ดินและกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราต้องทำอย่างรอบคอบนโยบายหรือมาตรการที่เรากำหนดออกมาเนี่ยเป็นมาตรการที่เราต้องการจะช่วยเหลือคนที่ถูกต้องก่อนเป็นเรื่องที่เป็นลำดับแรกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการคัดกรองหรือปกป้องไม่ให้มีกลุ่มที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเข้ามาอาศัยมาตรการตรงนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำงานอย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็ต้องเข้มแข็งในเรื่องของการยึดถือระเบียบและกฎหมายด้วยซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเหมือนกันก็มีความผิดเหมือนกัน
2: อย่างกระบวนการการแก้ปัญหาโดยใช้มาตรฐานของวันแมปอะค่ะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอะค่ะมีความสำคัญหรือประสบความสำเร็จยังไงบ้างในการนำวันแมปมาใช้กับพื้นที่ของทับลานอะค่ะ
3: การแก้ไขตามนโยบายวันแมปเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ดินของรัฐที่ได้ประกาศตามกฎหมายไว้หลายๆกฎหมายด้วยไม่ว่าจะเป็นพรบป่าไม้พรบอุทยานพรบคุ้มครองสัตว์ป่าที่ราชพัสดุหรือที่ดันที่ดินของรัฐอื่นๆที่มีการประกาศตามกฎหมายแต่ทีเนี้ยในแต่ละหน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีการประกาศตามกฎหมายเส้นเหล่านี้มันมีความทับซ้อนกันมีความทับซ้อนกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการที่ดินโดยเฉพาะสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่ดินตรงนั้นนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการวันแมปขึ้นมาแล้วก็พิจารณาให้ได้ข้อยุติซึ่งก็มีหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจนว่าเขตไหนประกาศมาก่อนก็ให้ยึดถือเขตนั้นตรงไหนที่เป็นพื้นที่ป่าก็ให้การออกเสียตรงไหนที่มีประชาชนอาศัยอยู่ก่อนที่ประกาศที่ดินของรัฐก็ต้องให้สิทธิ์เขาอันนี้คือเป็นหลักการที่สำคัญนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งประเทศเลยนั้นคณะกรรมการวันแบบเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการทับซ้อนทั้งที่ดินของรัฐแล้วก็ที่ดินของราษฎรด้วย
2: ค่ะแนวทางจากนี้ไปค่ะถ้าจบในของกลุ่มเขตป่าทับลานแล้วกรมอุทยานและหน่วยงานอื่นๆค่ะมองการแก้ปัญหาในพื้นที่ไหนต่อไปอะคะ
3: ก็คงจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้พรบอุทยานสงวนคลองสัตว์ป่าในส่วนกรมอุทยานแล้วก็พรบป่าสงวนในส่วนของกรมป่าไม้นะที่มีประชาชนอาศัยอยู่ซึ่งก็จะมีมาตรการของกทช.มีนโยบายมีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วซึ่งก็มีมติครม.ได้กำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติในส่วนกรมอุทยานนะอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเราก็มีมาตรา64มาตรา121ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่รับรองสิทธิจำกินเพียงแต่ว่าเราต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ
2: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อธิบดีฝากถึงประชาชนและหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางการแก้ปัญหาการทับซ้อนที่ดินและการจัดระเบียบที่ดินทำกินให้กับประชาชนต่อไปในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นใจหน่อยค่ะ
3: ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นนะครับนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแนวเขตที่ดินของรัฐเนี่ยเรามีแนวนโยบายในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปพร้อมๆกับการบริหารจัดการพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าควบคู่กันไปนะครับเรามองผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักมองผลประโยชน์ของประชาชนที่อยู่บนฐานของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นได้ว่าแนวทางที่เราแก้ไขปัญหาเนี่ยเราเดินทางมาถูกทางแล้วครับ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะคุณอัตพลเจริญชันสามากๆเลยค่ะ
3: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507 7555
5: ท่านผู้ฟังคะเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษบรรลุเป้าหมายร่วมรับรองปฏิญาณคาซาน2026ผลักดันความร่วมมือทุกมิติโดยเฉพาะด้านพลังงานขณะที่ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงอาเซียนและยูเรเซียติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
6: การพบกันของผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนและรัสเซียในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นที่จับตาอย่างมากจากทั่วโลกท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนและเกิดวิกฤตพลังงานรัสเซียถือเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีการส่งออกพลังงานก๊าซและปุ๋ยขณะที่อาเซียนเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่จึงนับเป็นคู่ค้าที่สำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างกันหนึ่งผลสำเร็จของการประชุมครั้งนี้คือการที่ผู้นำอาเซียนและรัสเซียร่วมรับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์สำคัญ4ฉบับได้แก่ปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานแถลงการร่วมระหว่างอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งจะเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมในระยะต่อไปในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเวทีดังกล่าวส่งเสริมบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียซึ่งนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนพร้อมเชิญชวนนักลงทุนรัสเซียใช้ไทยเป็นฐานขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคโดยชูจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพร้อมยืนยันสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนเช่นเดียวกับการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเห็นพ้องผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงานของทั้งสองประเทศ
7: ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีปูตินก็ได้ย้ำไม่ใช่เฉพาะกับประเทศไทยแต่ย้ำในที่ประชุมร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยว่ารัสเซียพร้อมที่จะเป็นประเทศที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็เพิ่มมูลค่าการค้าโดยการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนตัวผมก็มาย้ำกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะคุยถึงเรื่องความร่วมมือต่างๆทั้งในเรื่องของการเจรจาการค้าภายใต้กรอบไทยแล้วก็ประเทศยูเรเซียนะครับแล้วก็ต้องมีการเริ่มเจรจาการค้าในรูปแบบของ FTA แล้วก็ได้คุยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางด้านการทหารทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI
6: การเยือนสหพันธรัฐรัสเซียในครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนกับภูมิภาคต่างๆอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวควบคู่กับการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
5: รัฐบาลยกระดับการตรวจสอบและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าคุณภาพและการแสดงฉลากที่อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงรับฟังจากช่วงข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: ข้อข่าวเล่าประเด็น
9: น้ำมะพร้าวบรรจุขวดที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดกำลังถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ตามที่ระบุหรือไม่หลังหน่วยงานภาครัฐพบความผิดปกติทั้งราคาจำหน่ายที่อาจต่ำกว่าต้นทุนการแสดงฉลากที่อาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อสงสัยเกี่ยวกับการผสมวัตถุเจือปน นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้บูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนยกระดับการตรวจสอบคุณภาพและส่วนประกอบของน้ำมะพร้าวอย่างเป็นระบบควบคู่กับการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการแสดงฉลากสินค้าอย่างถูกต้องและโปร่งใสหากระบุว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ต้องสามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามข้อเท็จจริงรวมถึงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการปลอมปลนหรือการกระทำผิดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและรักษามาตรฐานอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทย
10: เราคงจะต้องดูแลกันในหลายส่วนก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ไหนอย่างไรนะอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมน้ำตาลมีผสมปนเปื้อนมีน้ำหอมน้ำมะพร้าวน้ำหอมบางส่วนเท่านั้น
9: ด้านนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมะพร้าวพบกลุ่มนิติบุคคลที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงจำนวน24รายมีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้รวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม9แห่งเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่พร้อมสั่งการให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง
11: เราลงไปในพื้นที่ทั้งหมด9ครั้งก็ไปร่วมกับ CIB กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อเราเจอเราต้องชี้เป้าแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราเจอทั้งหมดน้ำมะพร้าว24ราย
9: รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามฉลากที่บรรจุไว้บนบรรจุภัณฑ์โดยการยกระดับการตรวจสอบการกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่การผลิตเพราะนอกจากคุ้มครองผู้บริโภคแล้วการสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่สุจริตก็เป็นเรื่องสำคัญและยิ่งไปกว่านั้นการรักษาความเชื่อมั่นในคุณภาพมะพร้าวน้ำหอมไทยก็ถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลกผู้ริมปัดโสภาภาครายงาน
5: ปิดท้ายที่กระทรวงแรงงานผนึกกำลังเอกชนเร่งขยายโอกาสแรงงานไทยสู่ต่างประเทศควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของนานาประเทศเปิดประตูอาชีพรายได้สูงสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
12: การส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศโดยแต่ละปีมีเม็ดเงินจากแรงงานไทยในต่างแดนส่งกลับประเทศไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาทขณะที่หลายประเทศทั่วโลกยังคงมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคการผลิตเกษตรกรรมบริการและแรงงานทักษะเฉพาะทางจึงเป็นจังหวัดสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกระทรวงแรงงานจึงจัดการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศไม่ใช่เพียงการสร้างรายได้แต่ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะเรียนรู้เทคโนโลยีและสั่งสมประสบการณ์เพื่อนำองค์ความรู้กลับมาช่วยพัฒนาประเทศในอนาคตการขับเคลื่อนภารกิจนี้กระทรวงแรงงานมุ่งทำงานกับภาคเอกชนและบริษัทจัดหางานในฐานะพาร์ทเนอร์เพื่อร่วมกันเปิดตลาดแรงงานใหม่ๆและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยเข้าถึงงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงขึ้น
13: เราพยายามเร่งรัดในเรื่องของการที่จะส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศมันมีตลาดอีกมากมันมีโอกาสอีกมากสำหรับคนไทยในการที่จะได้งานและได้รายได้ที่มากขึ้นไปฝึกฝนฝีมือไปฝึกฝนวิทยายุทธ์เนี่ยกลับมาเป็นกำลังหลักของประเทศต่อไปเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นสิ่งซึ่งทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานเนี่ยได้รับนโยบายแล้วก็จะขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังคราวนี้เนี่ยวิธีการเนี่ยจะมองแต่ทางกระทรวงอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันวันนี้หลายๆตลาดที่เปิดใหม่ๆเนี่ยต้องขอบคุณทางภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ไปบุกเบิกไปเปิดตลาดมาวันนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าปรับโหมดกันไหมเราจะไม่เป็นผู้กำกับละแต่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันคือจับมือกันเดินกับภาคเอกชนเพื่อที่จะเคลื่อนในเรื่องของการส่งแรงงานไปต่างประเทศให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดของแรงงานด้วย
12: นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังเดินหน้าเจรจากับหลายประเทศเพื่อขยายกรอบอายุแรงงานไทยจากเดิมไม่เกิน35ปีเป็น40ปีเปิดโอกาสให้แรงงานเข้าถึงตลาดงานต่างประเทศมากขึ้นส่วนข้อกังวลในการให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอาจส่งผลต่อการขาดแรงงานฝีมือในประเทศนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมองว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่การจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานที่มีกระทรวงแรงงานจึงเน้นพัฒนาทักษะฝีมือหรือการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดขณะเดียวกันยังมองว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นกลไกปกติของตลาดแรงงานโลกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นหนึ่งในทางเลือกของประชาชนกรมการจัดหางานเปิดเผยข้อมูลว่าปีงบประมาณ2569มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 85,000 คนจากเป้าหมาย 130,000 คนโดยประเทศปลายทางสำคัญได้แก่ไต้หวันอิสราเอลสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียและญี่ปุ่นการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจึงไม่เพียงการสร้างรายได้ให้กับแรงงานและครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างคนสร้างทักษะและสร้างโอกาสใหม่ๆให้แรงงานไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
14: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
15: ผมวิทูลเลียนจบรูนนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโอไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
14: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
16: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
19: พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงน้อมนำหลักการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายมาเป็นพื้นฐานของการครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือยุยงซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุกท่านยึดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้ายและไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าการไหนๆตามหลักการของโอวาทปาติโมกข์ถ้าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจก่อให้เกิดความโกรธเคืองหรือขุ่นข้องหมองใจท่านย่อมสามารถระงับการกระทำทางกายและทางวาจาที่เกลี้ยกล่อมหยาบช้า หรือรุนแรงไว้ได้ก่อให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่านอันจักขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมืองและสังคมโลกได้ในที่สุดพระคติธรรมประทานเนื่องในวันมาฆบูชาวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: วันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
7: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสทเชียงใหม่ค่ะเราจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้เจอกันในเช้าวันจันทร์ที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2560ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้คลื่น98เมกะเฮิรตซ์ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยค่ะทักทายเช้าวันจันทร์ในเช้าที่อากาศยังคงขมุกขมัวค่ะหลายพื้นที่น่าจะยังคงมีฝนนะคะที่ไหนเป็นอย่างไรเล่าสู่กันฟังบ้างค่ะอยู่กับเราสองคนทีมข่าวสวทเชียงใหม่ดิฉันพิมลกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวง

0: ครับ
1: กลับมาแล้ว
0: รายงานตัวครับ
1: รายงานตัวกลับมาแล้วคุณผู้ฟังเราหายไปวันเดียว
0: 3ฮะ
1: เราหาย4เราหาย4วัน
0: 4วันครับผมหายไป3วัน
1: เราหาย4วัน
0: ศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ยังมีฝนนะครับที่ยังมีฝนอย่างเมื่อวานนี้นี่โซนไม่แน่ใจว่าตอนบ่าย
1: ๆคุณแถวที่พักดิฉันน่ะ
0: ตกเลยฮะ
1: ฝนลมแรงมากฝนตกแรงแต่ว่าดีที่แบบมีเหมือนแบบมีตึกบังคุณแต่แบบคือแบบต้นไม้นี่คือเอ็นแบบโอ้โหสุดก็ถือว่าลมแรงแล้วก็ฝนตกค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวค่ะสำหรับเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายๆนะเมื่อวานอยู่แถวๆสนามบินนะคุณแถวแอร์พอร์ตค่ะ
0: แสดงว่าโซนบ่อนี่โซนอำเภอเมืองแล้วก็ติดๆกับอำเภอเมืองน่าจะตกเหมือนกันนะครับในตกเหมือนกันเพราะเพื่อนก็บอกมาว่าโซนรอบนอกก็ตกเหมือนกันนะครับช่วงบ่ายๆสักบ่ายสอง
1: ประมาณนั้นคุณบ่ายสองบ่ายสาม
0: แต่ก็แบบเขาเรียกได้มาเป็น5มาแล้วหยุด
1: มาแล้วหยุดใช่ก็แบบแต่ว่าพอแบบตกนี่คือคุณคือสาดแบ
0: บ
1: แรงค่อนข้าง
0: จ
1: ะพัดลม
0: แต่พอมองไปฝั่งทางนู้นนะฝั่งทางไม่ริมแล้วก็โซนทางสะพานแพงอ่ะมันมืด
1: ๆคุณเมื่อวานนี้ดอยสุเทพก็มืดนะดิฉันมองไปทางนู้นก็คือมืดเหมือนกัน
0: เพราะว่าอยู่ตรงหน้าต่างมองดูโอ้โหแบบทางนู้นมืดหมดเลยแต่ไม่แน่ใจว่าสายใต้เขาตกไหม
1: แต่ว่าเมื่อวานนี้แถวที่ดิฉันอยู่อ่ะตกเมื่อวานนี้แถวที่ฉันอยู่ตกแถวสนามบินถือว่าฝนแรงอยู่ในช่วงบ่าย
0: ๆในบอกว่าฝนจะลดลง
1: แต่น่าจะลดลงนะคุณเพราะว่าดูจากกราฟิกของวันนี้แล้วอ่ะแต่เมื่อเช้าฝนอ่อยนะเมื่อเช้าตอน
0: เมื่อสักครู่ที่มาก็เป็นเหมือนกันครับพอเข้าสู่โซนตัวเมืองนะฝนปริบปล่อย
1: ถือว่าฝนอ่อยอ่อยแต่เช้าแล้วคุณอ่อยตั้งแต่ช่วงตีห้ากว่าแต่แบบต้องบอกว่าโปรยปลายแบบโปรยจริงๆอะนะคะมาดูกันสักนิดนึงแล้วกันเรื่องของการพยากรณ์อากาศของวันจันทร์นี้แหละค่ะคุณผู้ฟังช่วง6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้24ชั่วโมงนี้สภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือของเรายังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะส่วนเชียงใหม่ของเรายังคงมีฝนฟ้าคะนองค่ะวันนี้อยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสนะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่2ระดับค่ะอยู่ในระดับเล็กน้อยและไม่มีฝนเราเริ่มต้นที่ไม่มีฝนก่อนสำหรับอำเภอที่ไม่เข้าพวกนะฮะโซนเหนือค่ะเหนือสุดเลยแม่อายอำเภอเดียวเท่านั้นไม่มีฝนเธอไม่เข้าพวกกับเพื่อนเลยนะคะแล้วก็อำเภอทางโซนใต้3อำเภออ
0: ะไรเต่ามีเพื่อนฮะ
1: อะไรเต่ามีเพื่อนวันนี้ได้เต่าค่ะฮอดแล้วก็อำเภอจอมทองนะวันนี้4อำเภอนะมีเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมเป็นระดับที่ไม่มีฝนเลยนะท่านไหนอยู่แถวจอมทองแถวฮอดได้เต่าแม่อายฟังเราอยู่หรือว่าดูเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook บอกเราสักนิดหนึ่งว่ามีฝนไหมเราอยากรู้ส่วนที่เหลือค่ะคุณผู้ฟังฝนเล็กน้อยนั่นคือมีปริมาณตั้งแต่ 0.1 ไปจนถึง35มิลลิเมตรเมื่อเช้าอาจจะแบบ 0.1 พอได้อยู่คุณแบบโปรยมากโปรยแบบไม่ต้องกางร่มอ่ะแต่ก็คือฝนโปรยนะคะอำเภอโซนใต้ค่ะอมก๋อยแล้วก็ข้ามไป3อำเภอค่ะไปที่แม่แจ่มกาลยานิวัฒนาเสมิงแม่วางดอยหล่อสันปะตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมแม่อ่อนดอยสะเก็ดแม่แตงพร้าวเชียงดาวเวียงแหงชัยปราการและอำเภอฝางค่ะ ที่เป็นพื้นที่ ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนอยู่ในระดับเล็กน้อยคือ 0.1 ถึง35มิลลิเมตรค่ะ
0: ครับก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้คุยกันว่าฝนจะทิ้งช่วงในช่วงปลายสัปดาห์นะครับซึ่งพอมาดูกราฟิกพยากรณ์แล้วก็การรายงานพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแล้วเนี่ยเหมือนฝนจะกลับมาอีกรอบนะครับพี่เอ๋นะครับเหมือนจะหายไปร้อยละ40นะครับหายไปร้อยละ40แล้วทีนี้พอช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ฝนขยับขึ้นเป็นร้อยละ60อีกแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วแต่วันนี้ไปยาวจนถึงวันศุกร์เนี่ยทั้งสัปดาห์นี้นะฮะฝนร้อยละ40พอบนที่ก็ถือว่าเป็นฝนเล็กน้อยนะครับก็สีเขียวนะทุกอำเภอยังไม่มี จุดไหนที่อาจจะต้องมีระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักแต่ว่าโซนจะบอกว่าโซนที่อยู่บนดอยนะครับอย่างพี่เอ๋บอกที่ครัวคืออย่างทางดอยสุเทพเองหรือว่าโซนแต่ละพื้นที่ที่อาจจะอยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับบางจุดเนี่ยอยู่ใกล้ดอยแล้วก็ความชื้นเยอะอาจจะมีฝนนะครับอาจจะมีฝนเยอะนะฮะฝนอาจจะมากนิดนึงก็สังเกตเรื่องของสีน้ำครับแล้วก็ปริมาณน้ำนะครับรวมไปถึงต้องฝากเตือนนักท่องเที่ยวด้วยนะครับต้องเชื่อฟังคำตักเตือนคำเตือนของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าน้ำป่าอย่างที่เราคุยกันทุกครั้งก็คือมันมาเร็วแล้วก็แรงนะครับเราไม่รู้ว่าต้นน้ำข้างบนฝนตกมากตกน้อยแต่ว่าเรากำลังเล่นน้ำตกหรือว่าจะเดินชมเรื่องของถ้ำนะช่วงนี้อาจจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดสักนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดที่เมื่อวานนะครับเมื่อวานหรือวันก่อนคืนวันเสาร์ไหมฮะที่เกิดอุบัติเหตุที่อุโมงค์ใช่ไหมฮะอุโมงค์ถ้ำหลวงดอยหลวงนะครับระหว่างเชียงดาวเด่นชัยนะครับที่อาจจะตอนนี้ก็เป็นการเข้าไปตรวจสอบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเกิดจากน่าจะเกิดจากการเรียกว่าฝนตกหนักหลายวันนะครับทำให้ผนังเนี่ยอาจจะทรุดตัวนะครับที่มีการฉีดคอนกรีตไว้อันนี้ก็รอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับ
1: อุโมงค์ทางเชียงดาวทางเชียงราย
0: ใช่ครับ
1: ก็โหลดถล่มเหมือนกันนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกค่ะฟ้าฝนในช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังอ่ะไปทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนสำหรับเช้าวันนี้ใครคิดถึงดิฉันบ้าง
0: เดี๋ยวให้พี่เอ๋มาตอบคำถามละกันวันพฤหัสผมจัดรายการกับพี่เก่งพี่เอ๋ติดภารกิจแล้วก็ที่จะมาตอบคุณผู้ฟังเรื่องของที่ให้ลงทะเบียนอะไรนะค่าน้ำค่าไฟแก๊ส
1: เลยค่าน้ำค่าไฟขออนุญาตตอบเลยแล้วกันนะคะสำหรับค่าน้ำค่าไฟที่คุณผู้ฟังถามมาบอกว่าในส่วนของผู้ที่เป็นผ
0: ู้
1: ถ
0: ือ
1: บัตรอยู่แล้วใช้สิทธิ์รายเดิมเนี่ย13ล้านเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่ลงทะเบียนได้นะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เดิมคือ13ล้านคนสำหรับผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่สามารถลงทะเบียนเรื่องของลดค่าน้ำค่าไฟในเดือนกรกฎาคมได้ค่ะเมื่อคุณผู้ฟังถามมาว่าใช้อยู่เดิมเนี่ยสามารถลดได้หรือเปล่าอันนี้ไปหาคำตอบมาให้แล้วนะคะอย่างลดได้เลยก็ลงทะเบียนได้เลยค่ะสำหรับเรื่องของค่าน้ำค่าไฟแต่ช่วงนี้เรื่องของการลงทะเบียนยืนยันตอนนี้นี่หมดแล้วนะหมดไปเมื่อ21
0: เมื่อวาน
1: หมด21เมษายน21มิถุนาเอ้าวันนี้22เห็นมั้ยเอ้ยดิฉันคุณ
0: หายไปหลายวัน
1: วันนี
0: ้มีคนหายไป4วันครับ
1: หายไป4วันกลับมาวันนี้ดิฉันเข้าใจว่าประมาณสักวันที่24 25แล้วนะคุณขออภัยกับคุณผู้ฟังหมดไปเมื่อวานนี้คุณพรมสันก็พยายามจะบอกดิฉันมากเลยเมื่อวานนี้ดิฉันก็หมด21นะก็เมื่อวานนี้ค่ะวันนี้ลงทะเบียนยืนยันไม่ได้แล้วนะคะมาทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังทักทายเรามาสวัสดีดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีค่ะวันนี้รับฟังอยู่ที่ลำปางค่ะโอ้คุณสิดำนี้อยู่ลำปางบอกว่าฝนตกซีคุณนะคะคุณวารินบอกว่าทำงานวันแรกขอให้มีความสุขนะคะวันนี้ไลฟ์โครงการไลฟ์ที่สันทรายค่ะฝนกับแดดมาด้วยกันเลยค่ะนะคะคุณวาลินส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะน้องต้นน้ำบอกว่าสวัสดีหนุ่มสวยเสียงดีครับอันนี้สวัสดีหนุ่มแล้วก็สาวสวยใช่ไหมคะน้องต้นน้ำไม่ได้หนุ่มสวยใช่ไหมพี่ว่าหนุ่มของพี่นี่ไม่สวยนะ
0: ถ้าหนุ่มสวยจะต้องทาปากแดงหน่อย
1: บอกว่าสวัสดีครับต้นสัปดาห์ครับนะคะคุณพงศักดิ์ทักทายเรามาสวัสดีครับสองคนเสียงดีนะคะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เราคุณสุภชัยค่ะสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันจันทร์ครับทีมข่าวสมทเชียงใหม่ที่ดอนเมืองเป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหมหรือว่าอากาศเป็นยังไงบ้างส่งสติกเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณชอฉลาดบอกว่าสวัสดีครับเช้าวันจันทร์พี่ๆดีเจทั้ง2คนครับตอนเช้านี้เวลา 7:30 ฝนตกปล่อยๆยังไม่หยุดเลยครับลงเม็ดอยู่นะคะก็อาจจะแบบปล่อยๆแต่บ้านดิฉันนี่แบบโปรยปลายก็ยังแบบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็25องศาเซลเซียสค่ะสำหรับอากาศเช้านี้อากาศดีมากครับแล้วก็ส่งสติกเกอร์ร่วมหัวใจเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณกิ่งแก้วบอกว่าสวัสดีเจ้าอำเภอป่าซางฝนอ้อยตกบานักเจ้าอันนี้ก็อยู่ที่ลำพูนป่าซางนะคะฝนตกบานักคุณอุบลรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะอากาศเย็นสบายช่วงบ่ายจะร้อนค่ำก็อาจจะครึ้มๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะเช่นเดียวกันนะคะทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้คุณตายบอกว่าสวัสดีดีเจหนุ่มสาวทุกท่านตามพยากรณ์เลยเจ้าตะวันตกนักพอสมควรเจ้านี้อ่อยน้อยๆเจ้าวันนี้วันพระเอาบุญมาฝากเจ้าขอบพระคุณค่ะสาธุนะคะ หน้าฝนดูแลสุขภาพกันช่วยแชร์เจ้าขอบคุณเจ้าคุณสาธรบอกว่าฟังที่ทักทายเรามาสวัสดีครับนะคะแล้วบอกเพลงเศร้ามีความหมายตอนนี้ฟังที่นนทบุรีอยู่นนทบุรีค่ะบอกว่าวันก่อนฝนตกเล็กน้อยวันนี้ฝนยังไม่ตกอุณหภูมิค่อนข้างจะสูงคุณ30องศาเซลเซียส PM 2.5 เนี่ยเป็นสีฟ้า10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรบอกเราว่า60 40ไทยช่วยไทย plus 60 40สำหรับเดือนมิถุนายนใช้หมดแล้วต้องรอเดือนกรกฎาคมแล้วล่ะค่ะแล้วก็บอกขอให้พวกเราทุกคนนะคะสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการเป็นกันเองดีอู้ม่วนได้สาระความรู้ดีมากขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะคุณตายบอกว่าได้ยินข่าวอยู่เจ้าทำทางรถไฟที่เชียงรายเนาะเจ้าแม่นเจ้าเรื่องของอุโมงค์นะเจ้าก็จะเป็นเรื่องของการทำรางรถไฟก็ถล่มทับในส่วนของคนงานที่กำลังดำเนินงานอยู่คุณสมชายส่งสติ๊กเกอร์ดวงหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสุธิศักดิ์แซวฉันเลยแซวดิฉันเลยนะบอกว่าสวัสดีครับเช้าวันแรกของการทำงานน้องเอกกลับมาจากฮันนีมูนแล้วนะคะเราสองคนหายไปนี่เราจะไปฮันนีมูนกันอย่างเดียวเลยนะเราสองคน
0: เอามีคนแซวครับวันที่จัดรายการกับพี่เก่งก็มีคนแซวมาฮะ
1: ว่า
0: บอกว่ามีคนไปฮันนีมูนอีกแล้ว
1: คุณป้าพันนีนะทักทายเราทักทายเรามาค่ะบัวมาละปากแดงปลึ้งวันนี้ยังแดงเบาๆนะวันเนี้ยนะคะกรมอุจุนะไม่ใช่กรมอุตุแล้วนะกรมอุจุนะคะอุจุนะคะบอกว่าหาสุดท้ายแห่งปัดท่อบาอาระนุ่มวันนี้ขายหยังเจินเจ้าเมินขนาดไทยช่วยไทยมาจะมาแฮปจะมาแฮมอ๋อไทยช่วยไทยก็จะมา1กรกฎาคมไข่ใจหมดแล้วก็ต้องรอหน่อยค่ะยังใจบ่หมดก็ฟังเด้อค่ะใจสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้ก็2
0: สัปดาห์นี้ต้องเอาให้หมดนะ
1: เอาให้หมดต้องหมดภายในวันอังคารหน้า
0: ครับ
1: 30มิถุนายนนะเจ้า
0: บางคนแบบจะชะล่าใจไง
1: ใช่ใช่มั้ยดิฉันก็ยังเหลืออยู่อีกประมาณ 3-400 อยู่นะคุณนะคะก็เดี๋ยวต้องช่วยใช้กันสัปดาห์นี้แหละคุณป้าพันนีบอกแดดเพิ่นเลอจะเอาจะใดวันนี้นะเจ้าคุณตายทักทายดิฉันมาบอกคุณเอไปไหนมาเจ้าคือเติงหาอยู่บ่หันว่าไปไหนนอกก็ต้องมีธุระปะปังกันนะเจ้ามีภารกิจนิดหน่อยเจ้าในตัวเมืองเชียงใหม่นี่นะเจ้าบ่ได้ไปไหนไกลสำหรับวันที่วันพัดนะเจ้าแล้วแต่ว่าบ่ได้มายะการเจ้าไปหาคุณหมอมาคุณหมอหน้าตาปกติเติงหาน
0: ัดหมอนะไม่ใช่หมอนัด
1: นัดหมอ ไม่ได้หมอนัดเลยนะคะคุณสุภชัยค่ะเช้านี้ดอนเมืองกรุงเทพอากาศแจ่มใสครับเมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อยครับคุณจัญญาทักทายเรามาบอกว่าสวัสดีเจ้าเจ้านี้ฝนตกสุยสุยแม่นแม่นต้องใช้สุยสุยโอ้แม่นเลยสุยสุย
0: ฝนตกสุยสุย
1: เขาก็นั่งกึศอยู่จัดเมินว่าจะต้องใจคำว่าจัดใด
0: ว่าไงดีเนาะ
1: แม่นสุยสุยแม่นเลยเจ้าคุณจัญญาป้าแมวแม่นเลยบอกว่าไทยพลัสหมดแล้วค่ะรอรอบใหม่หลายท่านก็จะบอกว่าไทยพลัสหมดแล้วรอเจ้าม
0: ีแต่คนรอนะ
1: รอ1กรกฎาคมเช่นเดียวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาพร้อมกันเลย1กรกฎาคม2569คนละ 1,000 บาทรอก่อน
0: ต่างคนต่างรอไงพี่เอ๋พ่อค้าแม่ค้าก็รอลูกค้าร
1: อลูกค้า
0: พอต้นเดือนเสร็จก็โอ้โหกระตุ้น
1: คุณตายบอกว่าเจ้าดูแลสุขภาพเจ้าแข็งแรงแข็งแรงนะเจ้าทุกท่านขอบคุณเจ้าอ่ะไปต่อกันกับช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เดี๋ยวจะให้คุณคมสันขายครัวละ
0: ครับ
1: นะคะอ่ะช่วงนี้เลยค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
0: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับวันนี้ PEA มาแจ้งเตือนภัยครับเรื่องของมาอีกแล้วกลุ่มมิจฉาชีพครับรันทุกวงการจริงๆนะครับวันนี้ PEA ครับมาแจ้งเตือนระวังมิจฉาชีพครับแอบอ้างเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลอกให้โหลดแอปปลอมนะครับแล้วก็เพ พื่อที่จะควบคุมมือถือของเราหรือมือถือของเหยื่อนั่นเองนะครับหากเรานะครับหลงเชื่อไปกดลิงก์กดยอมรับหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่กลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับหลอกลวงนะครับให้เรากดเนี่ยนะครับโทรศัพท์ของเราเนี่ยก็จะไม่สามารถทำอะไรเลยนะครับแต่จะมองเห็นแค่หน้าจอสีดำๆนะครับแต่หลังหน้าจอสีดำนั้นกลุ่มมิจฉาชีพจะเข้าไปในแอปพลิเคชันของเราโดยเฉพาะแอปพลิเคชันธนาคารนะครับหรือแอปพลิเคชันอื่นใดที่มีข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือนั้นนะครับให้ระมัดระวังนะครับกลุ่มมิจฉาชีพวันนี้รู้ตัวอีกทีนะครับจากที่จะได้เงินนะครับกับอาจจะต้องสูญเสียเงินนะครับแล้วไม่พอนะครับอาจจะเป็นกลายเป็นอะไรบัญชีม้านะครับบัญชีม้าไปในตัวเลยก็ได้นะครับอาจจะเป็นทั้งผู้เสียหายนะครับแล้วก็กลายเป็นผู้ที่ต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาด้วยนะครับอันนี้มาฝากเตือนกันไว้นะครับหากพบเห็นการแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่หลอกให้โหลดแอปปลอมนะครับเพื่อควบคุมมือถือของเหยื่อนะครับให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบายที่จะส่ง SMS ไม่มีนโยบายที่จะให้ผู้ใช้ไฟหรือให้ผู้ใช้บริการเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆผ่านลิงก์ปลอมนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store เท่านั้นนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติมที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของ call center เรื่องของแก๊งมิจฉาชีพอ่ะคุณอย่างเช่นเมื่อวันศุกร์เนาะเราได้มีโอกาสเข้าไปทําข่าวในพื้นที่ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ในโครงการแสดงความอาลัยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ขออภัยค่ะแสดงความอาลัยต่อพระเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์ใช่ค่ะแล้วก็โครงการในส่วนของราชทัณฑ์ปันสุขนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับทางผอ.เรือนจำท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรือนจำหญิงหรือว่าทัณฑสถานหญิงเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ติดคดีมาจะเป็นคดีเรื่องของช่อโกงบัญชีมา
0: ครับเป็นช่อโกงเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามาตอนนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการทุจริตต่อหน้าที
1: ่ค่ะ
0: เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็จริงๆแล้วอยากฝากเตือนนะอย่าเห็นแค่เงินเล็กๆน้อยๆนะครับที่ใครบอกว่ารับจ้างเปิดบัญชี
1: ใช่
0: 500 1,000 หรือจะเป็นหลักหมื่นผมว่ายังไงก็ไม่คุ้มเพราะว่าเราเข้าไปแค่2ชั่วโมงพี่เอโอ้โหคือไม่สามารถที่จะติดต่อใครได้
1: ใช่
0: นะครับโทรศัพท์ก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าต้องฝากของทุกอย่างที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับไว้ที่ล็อกเกอร์หมดเลยนะครับเข้าไปแค่กล้อง
1: ใช่ค่ะ
0: กล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็กล้องถ่ายวิดีโอนะครับหายไป2ชั่วโมงนะติดต่อพวกเราไม่ได้
1: ไม่ได้เลย
0: พวกเราก็ใจจะขาดเหมือนกันติดต่อใครไม่ได้
1: คือจริงๆแล้วโดยปกติแล้วเวลาเราเข้าไปทำงานเนี่ยเราจะใช้กล้องในการถ่ายรูปเพื่อจะรู้ว่าอันนี้คือจุดแรกจะต้องเขียนเรื่องนี้จุดที่2ต้องเขียนเลยแต่พอไม่มีกล้องมือถือ
0: ต้องกลับมาที
1: ่ต้องกลับมาการจดใช่ค่ะก็ต้องกลับมาที่การจดซึ่งเราอาจจะแบบด้วยความที่เราเมื่อก่อนเราจะแบบใช้มือถือกดแล้วเราก็จดนิดหน่อยแล้วก็จะแบบรื้อฟื้นความทรงจำตัวเองได้ว่าเราจะต้องเอาอะไรมาเขียนนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าเรื่องของมิจฉาชีพอะเป็นเรื่องสำคัญนะคุณผู้ฟังเพราะตอนนี้อย่างที่บอกกันแม้กระทั่งในทัณฑสถานหญิงเองนะคะก็บอกว่าข้อหาที่ติดกันเยอะก็คือบัญชีม้ากับเรื่องของช่อโกงนะคะอันนี้มาแจ้งเตือนกันเนาะงั้นเราก็ไปต่อกันกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะคุณผู้ฟังก็วันนี้จะเป็นเรื่องของการคุกคามทางเพศมาฝากกันอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะคุณผู้ฟัง

0: ด้วยสภาพของสังคมปัจจุบันนะครับมีปัญหาที่เกี่ยวกับความผิดที่เกี่ยวกับเพศนั้นมีลักษณะในหลายรูปแบบและนอกจากนี้นะครับยังมีกับทุกเพศทุกวัยและกระทำความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าทางด้านร่างกายหรือจิตใจของผู้ที่ถูกกระทำสิ่งที่กฎหมายบัญญัตินะครับขึ้นมาใหม่ทั้งที่เป็นเรื่องเดิมนั้นก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศที่บัญญัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในฉบับที่30นะครับที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2568ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นนะครับได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับคำนิยามของคำว่าการคุกคามทางเพศไว้ในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆของผู้กระทำด้วยวาจาท่าทางสายตาหรือการส่งสื่อลามกอนาจารที่ส่อไปในทางเพศนั้นแล้วทำให้ผู้กระทำนั้นได้รับความอับอายหวาดกลัวหรือนอกจากนี้ได้เดือดร้อนรำคาญนะครับผู้กระทำก็จะมีความผิดตามที่กฎหมายกำหนดการคุกคามนั้นมีในหลายรูปแบบไม่ว่าด้วยวาจานะครับการพูดต่างๆที่สื่อไปในทางเพศนะครับหรือแม้แต่กรณีกิริยาสายตาตลอดจนสายตาที่เข้าลักษณะโลมเลียร่างกายอะไรต่างๆที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้กระทำหรือความผิดเกี่ยวกับร่างกายในการแตะเนื้อต้องตัวเขาในที่สาธารณะนะครับเช่นบนรถประจำทางไปเดินเบียดเสียดเขาอย่างนี้นะครับก็เป็นกรณีซึ่งอาจจะเป็นความผิดฐานคุกคามทางเพศได้นอกเหนือจากนั้นนะครับจากสื่อต่างๆที่เห็นเนี่ยนะครับผู้กระทำอาจกระทำโดยใช้อำนาจในการข่มผมใช้คำว่าข่มนะครับข่มโดยอาศัยอำนาจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างหรือผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาครูและศิษย์นะครับที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนั้นซึ่งกฎหมายได้ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับถึงการกระทำดังกล่าวนั้นนะครับว่ามีความผิดในหลายระดับนะฮะธรรมดานะครับก็กำหนดโทษไว้จำคุกไม่เกิน1ปีนะครับแล้วปรับไม่เกิน 20,000 บาทถ้าแรงขึ้นไปสื่อต่อสาธารณะก็จะเป็น3ปีนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับและที่หนักที่สุดคือการกระทำกับบุคคลที่อายุต่ำกว่า15ปีก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นถึง5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับผมขอฝากไว้นะครับบางครั้งเราทำไปโดยอ้างว่าไม่รู้สำนึกแต่ขอฝากคำไว้หนึ่งนะครับว่าสนุกปากสนุกคำเพียงนิดอาจติดคุกเป็นปีครับด้วยความปรารถนาดีจากอัยการของแผ่นดินครับ
1: อย่างที่ท่านบอกไว้นะคะว่าสนุกปากสนุกคำอาจจะติดคุกนะคุณผู้ฟังบางทีอาจจะแบบแซวด้วยความที่คึกขนองแต่ว่าไปเข้าข่ายเรื่องของการคุกคามทางเพศก็เป็นอันตรายต่อตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกัน
2: จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะเก็บไว้นะพี่เอ๋อย่างตอนนี้อย่างที่ตอนนี้น้องๆนักศึกษาหลายคนกำลังมาฝึกงานมันก็จะมีรุ่นพี่จะมีรุ่นพี่หรือว่าเขาเรียกอะไรเจ้าที่นะครับพี่โดยเฉพาะพี่ผู้ชายนะครับพี่อาจจะพูดในลักษณะที่นี่แหละเหมือนที่ท่านอัยการได้พูดไปนะครับเป็นพูดในเป็นสื่อในเรื่องของการลวนลามด้วยคำพูดนะครับหรือว่าด้วยสายตาก็แล้วแต่นะครับว่าต้องฝากเตือนว่าถ้าเป็นน้องนักศึกษาก็สามารถที่จะปรึกษาพี่ๆที่เป็นผู้หญิงนะครับหรือว่าไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเลยนะครับที่ได้ส่งเรามาฝึกงานอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการป้องปรามในส่วนหนึ่งนะครับพี่เอ๋แทนที่อาจจะถ้าเราบางทีบางคนเนี่ยอาจสนองสาจะบอกเฉยๆไม่เป็นไรแต่ว่าบางทีเขาก็คนกลุ่มนี้เขาอาจจะมองว่าเอ้ยเซลได้นี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะพฤติกรรมก็จะเพิ่มขึ้น
1: นะคะแต่บางทีน้องผู้หญิงอาจจะไม่ได้คิดอะไรคือแบบปล่อยผ่านคือไม่ใช่ว่าเราไม่ได้คิดอะไรนะอย่างดิฉันบางทีฉันรู้สึกว่าปล่อยผ่านไปเขาก็จะได้ไม่ทำอีกแต่ว่าบางทีการไม่พูดเลยใช่กันที่บางทีการไม่พูดเลยการปล่อยผ่านกับทำให้เขาที่เพิ่มความแรงของคำพูดใช่มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
2: แล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ครับก็อาจจะเป็นการช่วยเหลือรุ่นน้องต่อๆไปเนาะที่จะเข้ามาเพราะว่ามาใหม่เขาก็จะทำพฤติกรรมแบบนี้กับคนรุ่นใหม่ๆไปอีกคนรุ่นต่อๆไปอีกนะครับ
1: คือจริงแล้วเนี่ยอย่าว่าคนรุ่นใหม่เลยอย่างพวกเราบางทีเราก็โดนเหมือนกันแต่ว่าบางทีเราอาจจะอย่างที่ดิฉันบอกแหละเราปล่อยผ่านเพราะเราไม่อยากจะแบบน่าจะจบอะไรอย่างเงี้ยแต่บางที คนทำอ่ะเขาไม่สบนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันเป็นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราเจอมากันแบบตรงๆต่อไปเราจะไปต่อกันที่ข่าวสารจากคปภ.กันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเรื่องของตัวแทนประกันมาฝากกันค่ะ
3: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
1: สารจากคปภ.วันนี้วันก่อนมาเตือนกันในเรื่องของการซื้อประกันกับตัวแทนนะคะว่าต้องตรวจเช็คอะไรบ้างวันนี้เนี่ยดิฉันมีข้อแนะนำสำหรับประชาชนในการเลือกซื้อประกันผ่านตัวแทนประกันชีวิตมาฝากกันนะคะก็เป็นข้อมูลจากสำนักงานคปภ.เลยค่ะถ้าเราจะตัดสินใจซื้อประกันกับตัวแทนก่อนตัดสินใจซื้อนะคะเราจะต้องตรวจสอบก่อนค่ะว่าการซื้อประกันชีวิตเนี่ยเป็นการบริหารความเสี่ยงประเภทหนึ่งไม่ใช่เรื่องของการฝากเงินนะคะแล้วที่สำคัญต้องตรวจสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตค่ะสามารถตรวจสอบได้อย่างไรบ้างก็คือผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคปภ.นะคะที่ www.oic.or.th พอเข้าไปหน้าเว็บไซต์แล้วเนี่ยเลือกเมนูสำหรับผู้บริโภคค่ะแล้วก็ไปที่ตรวจสอบใบอนุญาตหรือว่าสามารถตรวจสอบผ่าน LINE ID @oiconnectแอปพลิเคชัน LINE ค่ะเลือกไปที่เมนูเช็คตัวแทนในหน้าและที่อยู่บริษัทประกันภัยอันนี้ก็สามารถเช็คได้เหมือนกันและเช็คผ่านแอปพลิเคชันคนกลาง For Sure ค่ะเลือกไปที่หน้าตรวจสอบใบอนุญาตตัวแทนนะคะข้อมูลที่เราจะต้องใช้ในการตรวจสอบก็คือชื่อนามสกุลของตัวแทนประกันชีวิตแล้วก็เลขที่ใบอนุญาตเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตัวแทนประกันชีวิตอันนี้เป็นช่องทางการตรวจสอบใบอนุญาตของตัวแทนประกันชีวิตด้วยตัวเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อาจจะต้องตรวจสอบก่อนสำหรับการที่จะซื้อประกันชีวิตผ่านตัวแทนค่ะเอามาฝากกันนะ
2: คุณมันต้องตรวจสอบหลายด้านเนาะเรื่องของจริงๆแล้วเวลาเราจะซื้อประกันเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของเซอร์วิสนะบริการจากตัวแทนค
1: ือ
2: มีขนาดบริษัทเดียวกันก็ยิ่งมาหลายตัวแทนเนาะก็อยู่ที่ว่าความพึงพอใจว่าบางคนอาจจะดูเรื่องของบริการบางคนอาจจะดูเรื่องของความสัมพันธ์
1: บางทีก็ดูเรื่องของการบริการอาจจะช่วงแบบไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเรื่องของการติดต่อกันขอใช้สิทธิ์ประกัน
2: เรื่องของการเคลมเนาะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: ครับ
1: อันนี้ก็นำมาฝากกันนะคุณผู้ฟังอ่ะไปขายครัวดีกว่าคุณเราสองคน
2: ขายครัวกันดีกว่าวันเสาร์ผมได้ไปติดตามภารกิจนี้มานะมาเล่าสู่กันฟังดีกว่านะครับเรื่องของเขาเปิดวังเก่าพี่เอ๋เปิดวังเก่าเชียงใหม่มีวังเก่านะครับซึ่งอาจจะไม่คุ้นหูคุ้นตานะครับเพราะว่าบางคนบางท่านอยู่เชียงใหม่มาหลายปีเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นที่แห่งนี้เนี่ยกว่า75ปีแล้วนะยังไม่เคยเปิดนะครับให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปได้ชมกันนะครับซึ่งเมื่อวันจริงๆแล้ววันศุกร์นะครับเป็นครั้งแรกที่เปิดนะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับสถานที่แห่งนี้ก็คือวังท่าเจดีกิวนะครับวังท่าเจดีกิวนี้เป็นคุ้มเก่านะครับเป็นคุ้มเก่านะครับของเจ้าเมืองเชียงใหม่นะครับอายุนี่112ปีนะครับอายุ112ปีอ่ะ
1: คือถ้าเรียกชื่อวังเก่านี่นะคุณดิฉันจะไม่รู้จักเลยนะ ถ้าบอกว่าวังท่าเจดีกิวเนี่ยดิฉันไม่รู้จักเลยว่าอยู่ที่ไหน
2: จริงๆถ้าคนรุ่นใหม่ถามว่าเจดีกิวเขาก็ไม่ค่อยรู้จักนะรู้จักแต่เจดีขาว
1: ใช่
2: เขาจะรู้จักเจดีขาวแต่เขาไม่รู้จักเจดีกิวนะครับซึ่งพูดอะไรพูดก็คือตรงนี้จุดนี้เดิมเนี่ยเป็นสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่เดิมนั่นเองนะครับที่เราผ่านไปผ่านมาสังเกตว่าหลังๆเนี่ยเมื่อสัก 3-4 เดือนที่ผ่านมานะจุดนี้จะไม่ค่อยมีรถเข้าออกละจะไม่มีเจ้าที่ของสถานทูตสหรัฐแล้วนะครับจุดนี้ก็คือวังท่าเจดีกิวนะครับตรงนี้มาในชื่อของศรีนคราดารานิวาสนะครับเป็นการเปิดนะครับเปิดวังเก่าเนี่ยเพื่อเชื่อมอดีตนะครับเข้าสู่กับคนในยุคสมัยใหม่หรือยุคปัจจุบันนะครับโดยเปิดจริงๆเนี่ยเปิดไป ขาเรียกว่าแกรนด์โอเพนนิ่งไปเมื่อวันเสาร์วันศุกร์เนาะแล้วก็วันเสาร์เนี่ยมีการเสวนานะครับเรื่องของนี่แหละครับวังท่าเจดีกิวนี่แหละครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะครับได้ร่วมใจกันนะครับจัดเสวนานี้ขึ้นมานะครับรวมถึงมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับเป็นการฟื้นใจบ้านเสวนาชื่อว่าฟื้นใจบ้านฟื้นใจย่านฟื้นชีวิตเมืองเปิดบ้านเรียนรู้เชื่อมผู้คนฟื้นฟูย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์วังท่าเจดีกิว112ปีศรีนครา ดารานิวาสคุ้มหลวงเก่าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนจุดนี้ตอนนี้จะกลายเป็นเขาเรียกงานคราฟนะครับจะเป็นงานคราฟนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็พอมีโอกาสได้เข้าไปก็จะเป็นจะมีเจ้าหน้าที่นะครับบรรยายนะฮะในจุดต่างๆเดิมนะครับจุดนี้เนี่ยซึ่งทางด้านนายพิชัยเลิศธงรีสอร์ทเนี่ยก็ได้เป็นประธานอายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้เป็นประธานเปิดงานเสวนาครั้งนี้เนี่ยซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเนี่ยแล้วก็ภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นนะครับโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพพรพัชรกิตตินะครับคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมด้วยคณาจารย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงอย่างที่บอกไปทุกคนเลยนะครับที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องในงานนี้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็ประชาชนด้วยนะครับซึ่งทางด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้พูดถึงวังเก่าแห่งนี้นะครับเมื่อท่านบอกว่าถ้าพูดถึงเชียงใหม่ก็ต้องพูดถึงเสน่ห์นะครับที่ไม่มีใครเหมือนก็คือย่านเก่านั่นเองนะครับซึ่งก็เปรียบเสมือนสมุดบันทึกเล่มใหญ่ที่รวบรวมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมและความทรงจำร่วมของชุมชนเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวังท่าเจดีกิวแห่งนี้ครับหรือที่คุ้นเคยในฐานะสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองซึ่งปีนี้มีอายุครบ112ปีถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทในการเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันนะครับอย่างไรก็ตามครับท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันย่านเก่าหลายแห่งเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งในด้านของการใช้ประโยชน์ที่ดินการสร้างชุมชนที่เปลี่ยนไปแล้วก็ถ้าพวกเรานะครับปล่อยให้ย่านเก่าเหล่านี้เนี่ยให้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลานะครับก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับการเสวนาครั้งนี้เนี่ยเป็นจัดขึ้นเนี่ยภายใต้โครงการโปรแกรมบ่มเพาะและเร่งรัดกระบวนการเพื่อมุ่งสู่เมืองที่น่าอยู่ที่ชาญฉลาดระยะที่2ก็ได้รับความร่วมมืออย่างที่บอกไปครับเทคโนตีนดอยสั้นๆเลยนะครับตลอดจนภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นภาควิชาการภาคเอกชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่จะร่วมกันหาแนวทางหรือว่าโซลูชันเนี่ยที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดฟื้นใจย่านหรือว่าการเปิดย่านนั่นเองนะครับโดยนำเครื่องมือนะครับในการพัฒนาเมืองมาปรับใช้อย่างสมดุลไม่เพียงแต่การอนุรักษ์นะครับไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์ตึกเก่าหรือว่าบ้านโบราณให้คงอยู่เท่านั้นแต่คือการคืนวิถีชีวิตนะคืนชีวิตให้กับมรดกนะครับเหล่านี้ให้กับมันโลดแล่นนะครับเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายรุ่นต่อยอดการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และก็งานคราฟของชุมชนที่สามารถที่จะสร้างรายได้แล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืนครับ
1: พอคุณพูดถึงเรื่องของโบราณสถานเรื่องของการอนุรักษ์ที่แบบเป็นอัตลักษณ์บ้านเราอ่ะคุณทำให้ดิฉันนึกเชื่อมโยงต่อไปเลยว่าเรากำลังจะได้รับการตรวจประเมินการเป็นเมืองมรดกโลกคุณเพราะว่าอย่างที่บอกกันเนาะก็จะไปทั้งหมดเนี่ย7 วัด7วัดด้วยกันก็จะเป็นในตัวเมืองเก่าอย่างที่ท่านนายกอบจ.บอกคุณจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนเชียงใหม่เองเรายังรู้สึกว่าเมืองเก่าบ้านเราอ่ะมีเขาเรียกว่ามีอัตลักษณ์มีวิถีชีวิตมีความที่แบบเป็นมนต์เสน่ห์ที่ชาวต่างชาติเนี่ยหลงไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เชื่อมาตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเชิญชวนทุกท่าน ป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับการตรวจประเมินค่ะในให้เราเป็นการตรวจประเมินทางเทคนิคจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเขาจะเดินทางมาตรวจประเมินเราในเดือนสิงหาคมช่วงวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นะคะช่วงนี้เนี่ยบ้านเราก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยก็ไปแล้วกว่า80%แหละนะคะสำหรับรอการประเมินแต่ว่าเราเตรียมปรับภูมิทัศน์อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาปรับภูมิทัศน์สวยงามแล้วก็อย่าเอาอะไรไปขีดไปเขียนไปฉีดให้ดูไม่สวยงามเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนก็เริ่มที่จะร่วมกันปรับภูมิทัศน์แต่งหน้าบ้านทาสีเมืองนะคะอย่างที่บอกกันพอทาแล้วให้ดูสวยงามเป็นมนต์คลังของล้านนาของเชียงใหม่แล้วเนี่ยก็ขอความร่วมมือแหละอย่างที่บอกเนาะอย่าไปขีดเขียน
2: แต่จริงๆแล้วอย่างที่เราได้พูดไปพี่เอ
1: ๋ค่ะ
2: สามารถที่จะเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราสื่อสารกันเรื่องของภาษาไทยเนาะแต่ว่าอาจจะมีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวต่างชาติแหละที่มีการจับกลุ่มกันทุกครั้งที่เขาเรียกว่าเป็นกราฟฟิตี้ไหมที่ไปพ่นตามกำแพง
1: ใช่
2: ครับหรืออาจจะมีเยาวชนคนไทยเหมือนกันนะครับที่ไปพ่นคือไปสร้างสัญลักษณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าขอความร่วมมือแล้วก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่เพราะว่ากลุ่มพวกนี้เขาจะมาตอนยามค่ำคืนพี่เอมาดึกนะครับบ้านไหนหรือว่าสารประกอบการไหนที่มีอาจจะมีกล้องวงจรปิดที่ติดหน้าร้านนะสามารถที่จะส่งให้เจ้าหน้าที่ได้นะครับกลุ่มพวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วทุกภาคส่วนนะครับทุกหน่วยงานตอนนี้ทั้งหน่วยไหนที่คนไหนที่ไม่มีเรื่องของเวลาก็จะบริจาคเป็นสีพี่เอ๋ตอนนี
1: ้
2: ไปให้จิตอาสาไปช่วยกันทาสีในจุดที่นี่แหละมีพวกที่มือไม่ดีแล้วไปพ่นสีนี่แหละนะครับ
1: คือจริงแล้วเนี่ยบางท่านก็บอกว่าที่พ่นน่ะเป็นกราฟิกสวยงามคือนะสวยงามค่ะแต่ว่าในบางจุดไม่ใช่เป็นจุดที่เราจะไปพ่นกราฟิกได้เนาะ
2: ค
1: ือไม่ใช่ว่าไม่สวยนะที่ฉันเห็นชื่อเรียกว่าสวยเลยนะในบางภาพบางรูป
2: ต้องไป
1: สวยเลย
2: ต้องไปจุดที่เขาเตรียมไว้ให้เนาะที่อาจจะตอนนี้จะบอกว่าขอความร่วมมือแหละในโซนที่เขาจะมาตรวจตอนเนี้ย
1: ใช่เขาจะมีจัดเป็นสตรีทอาร์ตที่เราสามารถไปพ่นได้เลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในจุดที่เรากำลังจะประเมินเป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งจะมาประเมินเราเนี่ยในเดือนสิงหาที่จะถึงเนี้ยอีก2เดือนไม่ถึงละอีก2เดือนไม่ถึงละแล้วก็
2: 3ถึง8มั้ย
1: 3ถึง8นะก็2เดือนไม่ถึงแล้วล่ะคุณเดือนกว่าๆอันนี้ก็มา20กว่าๆของเดือนมิถุนายนแล้วอ่ะใช่ไหมคะก็อีกประมาณเดือนกว่าๆไม่ถึง2เดือนดีแล้วก็ที่สำคัญคือปลายปีเขาก็จะมีการสอบถามเราแล้วก็อีกทีนึงก็ช่วงต้นปีแล้วก็ไปประกาศผลคือมิถุนา2570
2: เพราะว่าถ้ารอบแรกที่เขามาตรวจเนี่ยเรื่องของความสะอาดสวยงามอะไรคือถ้ามันโอเคหมดแล้วพี่เอ๋ 100% หมดเนี่ยการที่จะไปตอบคำถามก็จะน้อยลงไง
1: ตุลาเขาก็จะเริ่มคำถามแรกแล้วเขาจะเป็นการช่วงทำคำถามช่วงแรกคือเดือนตุลาคมหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเรียกเราตอบคำถามอีกในเดือนมกราคม
2: คร
1: ับ แล้วก็จะไปพิจารณาคัดเลือกกันในเดือนมิถุนาพฤษภาคมแล้วก็ประกาศในเดือนมิถุนายน
2: 70
1: ก็ปีหน้าแหละคุณเพราะฉะนั้นอีกช่วงเดียวอึดใจเดียวช่วงนี้เนี่ยอยากขอความร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันนะคะ
2: ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะ
1: อีกหนึ่งเรื่องคุณเรื่องของสุขภาพที่มาพร้อมกับฤดูฝนไม่พูดไม่ได้เลยเผอิญว่าไปเห็นข่าวที่บังคลาเทศพบผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์คือเขาเจอเนี่ยนะบังคลาเทศเขารายงานบอกว่าเขาพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกกว่า 1,700 รายในเดือนนี้เฉพาะเดือนมิถุนาคุณ 1,700 รายเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยแล้วก็ตอนนี้เขามีผู้ป่วยสะสมอ่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงมิถุนายนเนี่ยคุณ 4,900 รายแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยน
2: ึ
1: ก
2: 4,900
1: ใช่2เดือน 4,900 รายเพราะฉะนั้นต้องบอกคุณผู้ฟังว่าไข้เลือดออกเกิดจากยุงลายเป็นพาหะการป้องกันที่ดีก็คือทำลายแหล่งเพาะพันยุงลายค่ะคุณผู้ฟังองขาลงกะลาบะเป้า หรือว่าจะเป็นถุงพลาสติกที่จ้องไปแล้วฝนตกน้ำมีน้ำเจิ่งนองน้อยๆอันนั้นมันก็ใครได้เน้อเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่โอ่งขะโล่งค่ะคุณผู้ฟัง
2: ขอให้มันเป็นแอ่งเล็กๆอะเนาะมันสามารถที่จะไขได้หมดเลย
1: คือดิฉันไม่รู้จะพูดคำไหนให้มันแบบ
2: ได้ใจคุณตาไปช่วยฮะเพราะว่าเขาแล้วก็พี่ๆหลายคนที่เป็นอสมนะช่วงนี้อาจจะทำงานหนักหน่อยนะ
1: ค
2: ือ
1: แบบที่น้องอู้แบบโอ่งขะโล่งคือแบบมันเป็นโอ่งอะคุณมันแบบม
2: ันสามารถภาษาพื้นเมืองวลคำ
1: มันสามารถที่จะแบบไปไขได้นะเพราะฉะนั้นแบบเห็นยอดผู้ป่วยที่บังคลาเทศแล้วแบบโอ้โหเยอะมากคุณ
2: เยอะมากครับ
1: เยอะมาก
2: เพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าคนที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยห้ามเป็นซ้ำใช่ไหมพี่เอ
1: คือเป็นซ้ำแล้วจะรุนแรงถ้าเป็นซ้ำแล้วจะรุนแรงมากขึ้นนะนะคะก็เรามาระวังกันด้วยคือจริงนะแบบเป็นห่วงจริงคือที่พูดเนี่ยคือแบบด้วยความนะด้วยความที
2: ่คือพอเป็นแล้วเนี่ยมันมีผลเสียหลายด้านเนาะผลเสียหลายด้านเพราะว่าจะบอกไงดีเรื่องของถ้าสมมติเรียนก็ต้องหยุดเรียนทำงานก็ต้องหยุดทำงานแล้วก็ต้องระมัดระวังห้ามเป็นซ้ำอย่างพี่เอกบอกไปเพราะถ้าเป็นซ้ำอีกมันจะรุนแรงมากกว่าเดิม
1: แล้วก็ระบาดได้ด้วยทักทายคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งคุณสัญญาถามมาบอกว่าจะเปิดให้เข้าชมอีกเมื่อไหร่คะวังเก่า
2: เอ๊ะผมไม่ได้
1: เจ้าเดี๋ยวไปสอบถามให้นะคะ
2: ที่ผ่านมาก็เห็นปิดอยู
1: ่วังเจดีกิ่วนะคะคุณทุกคนทักทายเรามาสวัสดีเจ้าส่งหัวใจสีเหลืองมาวันจันทร์คุณพาเครื่องทักทายเรามาเป็นสติ๊กเกอร์กระจายเสียงนะคะคุณป้าแมวบอกว่าวังเจ้าดารารัศมี
2: ใช่แล้วครับเป็นวังเดิมตอนที่พระองค์เสด็จกลับจากกรุงเทพจากพระนครมาอยู่ที่นี่นะครับอยู่สักประมาณสักประทับอยู่สัก10 ปีแล้วก็ก่อนที่จะย้ายไปที่ตำหนักดาราพิรมที่แม่ริมนะครับ
1: ค่ะแล้วก็คุณสอนถามมาด้วยนะคะว่าการเข้าชมวังต้องทำอย่างไรอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปเสาะหาข้อมูลมาให้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างแล้วก็เขาจะเปิดให้ชมเมื่อไหร่แต่ว่าช่วงก่อนเนี่ยก็จะมีเปิดเพิ่งเปิดไปให้ทางด้านของของทางด้านของสื่อมวลชนเข้าไปประชาสัมพันธ์ดิฉันเข้าไปก่อนหน้านี้ช่วงที่เข้าปีคืนโบราณวัตถุกันนะคุณนะคะช่วงก่อนหน้านี้ทางด้านของกรงสุนอเมริกันเขาก็คืนวัตถุโบราณให้กับศิลปากรที่8ที่7นะคะบ้านเรา
2: ก็เป็นคุณเข้าไปก็เป็นวัตถุโบราณเยอะนะพี่เอ
1: ใช่
2: ว
1: ั
2: ตถุโบราณเยอะเลยข้างในนะครับแต่เดี๋ยวมันติดเดี๋ยวจะติดตามมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังแล้วว่าจะเปิดอีกทีเมื่อไหร่นะครับ
1: อย่างไรอ่ะแต่วันนี้เราสองคนต้องไปก่อนแล้ว8:59 นแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเจอกับพวกเราแล้วก็ข่าวสารต่างๆไขครัวด้วยสถานที่ท่องเที่ยวแจ้งเตือนหลายๆเรื่องราวกับรายการมองเชียงใหม่พรุ่งนี้นะเจอเราสองคนอีกครั้งหลังเคารพธงชาติวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
1: ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาตินายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าการดำเนินการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปซึ่งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับพื้นที่กว่า 155,865 ไร่ที่เห็นชอบให้เพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐเคยจัดสรรให้ประชาชนใช้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินมาก่อนการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทั้งนี้ย้ำว่าการปรับแนวเขตครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแยกพื้นที่คนและพื้นที่ป่าให้ชัดเจนขณะที่ผืนป่าที่สมบูรณ์ยังคงได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเข้มงวดพร้อมยืนยันว่าไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายกังวลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งสอบสาเหตุละเอียดเข้มมาตรการความปลอดภัยจากเหตุผนังคอนกรีตอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
6: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจสอบเหตุผนังคอนกรีตภายในโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลุดรั่วทับคนงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ2รายพร้อมสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ด้านวิศวกรโครงการชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่การถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลักแต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำสะสมในชั้นหินหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลังเกิดเหตุโครงการได้สั่งหยุดงานในพื้นที่เสี่ยงทันทีพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนกลับมาดำเนินงานอีกครั้งวสินทร์คำพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโยเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
7: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนิโยซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10% ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนิโยที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคงสิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเป็นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังเฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังเฮือเปิดรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
1: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการเลือกงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆอมตะลูกทุ่งไทยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังสำหรับวันนี้วันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569วันที่หลายท่านหลายคนต้องตื่นแต่เช้ามาทำงานกันนะคะหรือว่ามาภารกิจเดินทางกันแต่เช้ารวมถึงคุณแม่บ้านหลายท่านนะที่ทำงานกันไปด้วยฟังเพลงกันไปด้วยนะทำงานกันอยู่ในบ้านสบายๆยังไงก็มีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำมีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำนะเรียกความสดชื่นให้กับคุณผู้ฟังยามเช้าแบบนี้หวังว่าจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่นะคะเราก็พร้อมที่จะเลือกสรรงานเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องอื่นๆเรามาติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักนิดหนึ่งก่อนนะคะสำหรับเช้าวันนี้6โมงเช้าวันนี้เป็นต้นไปภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวสำหรับภาคเหนือตอนบนนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากก็จะเป็นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล้วก็น่านนะคะก็ยังมีหลายจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังที่ยังคงจะมีฝนฟ้าตกลงมาในช่วงเวลานี้รวมถึงบ้านเราด้วยนะคะในชั่วโมงนี้หลายพื้นที่ก็อาจจะกำลังมีฝนตกกันอยู่นะคะยังไงคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายค่ะรวมถึงการเดินทางทุกเส้นทางที่จะต้องเจอกับฟ้าฝนต่างๆก็ต้องระมัดระวังเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะคะด้วยความห่วงใยกับช่วงของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะยังเตรียมเพลงเพราะๆกันไว้อีกหลายๆเพลงคุณผู้ฟังหวังว่าคอเพลงลูกทุ่งเก่าๆจะถูกใจนะคะสำหรับช่วงเวลานี้ที่เลือกงานเพลงในแนวของอมตะลูกทุ่งไทยมาฝากค่ะ

สองงานเพลงต่อเนื่องที่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะคิดถึงพี่หน่อยงานจากคุณระพินภูไทยแล้วก็ต่อกันที่ใกล้บ้านนะคะงานจากคุณขวัญชัยนะคะหวังว่าทุกงานเพลงที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้จะถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังกันอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับบรรยากาศของการฟังเพลงซึ่งงานเพลงในบ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงเพลงสตริงหรือว่าเพลงไทยสากลเนี่ยนะสตริงเก่าสตริงใหม่นะคะเพลงลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งใหม่เพลงลูกกรุงซึ่งก็เป็นเพลงเก่าๆเล่าตำนานขานกันมาเหมือนเช่นกันเพลงลูกทุ่งก็เช่นกันมีทั้งลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งใหม่หรือว่าจะเป็นลูกทุ่งในยุคกลางๆรายการเมืองไทยบ้านเราก็หยิบยกมาฝากกับคุณผู้ฟังสลับสับเปลี่ยนกันไปวันนี้เนี่ยให้คุณผู้ฟังตั้งใจที่จะเลือกงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆในแนวของอมตะลูกทุ่งไทยมาฝากกับคุณผู้ฟังหวังว่าจะถูกใจนะคะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่หยิบยกมาจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยค่ะในเรื่องของรัฐบาลเดินหน้าปราบพนันออนไลน์ในช่วงบ่อนโลก2026เผย18วันปิดกันแล้วกว่า 13,000 รายการแนะชมบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์เตือนผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์โทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับสูงสุด 400,000 บาทนะคะในวันนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์โดยการใช้เทคโนโลยี AI ค่ะในการตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ค่ะตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกนะคะเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดกระทรวงดีอีได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจแล้วก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลแล้วก็ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ก็คือตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569เนี่ยระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการนะคะซึ่งนางสาวพลอยทะเลก็ได้กล่าวนะคะว่าในช่วงเทศกาลบอลโลก2026ค่ะรัฐบาลก็เชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อที่จะร่วมส่งเสริมการเคารพสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาสื่อแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะอย่างยั่งยืนค่ะพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะผู้ใดที่นำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือว่าเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับสิทธิ์ในประเทศไทยแม้ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่ซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์การถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าเนี่ยนะคะอาจจะเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้โดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีค่ะหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้ก็ได้มีการนำมาย้ำกันนะคะเพราะว่าในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกแน่นอนนะคะว่ามีผู้คนสนใจกันอย่างมากมายนะคะที่จะได้มีการติดตามและสิ่งที่มันตามกันมานั่นก็คือเรื่องของการพนัน
นะคะซึ่งก็ตามข่าวคราวที่เราได้มีการติดตามนั้นก็ต่อเนื่องกันมานะคะก็มีการตรวจแต่มีการตรวจตราจับกุมต่อเนื่องกันมาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่เราด้วยนะคะนี่ก็ต้องฝากกันไว้นะคุณผู้ฟังฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยนะคะเราชมกีฬาเชียร์กีฬากันได้โดยไม่มีการพนันก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะยังคงมีงานเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะต่อเนื่องกันไปถึงเรื่องราวงานเพลงที่เตรียมมาฝากค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้กันแล้วขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้อยากให้ทุกท่านมีความสุขผ่อนคลายความเครียดแล้วก็รับเรื่องราวข่าวสารกับชั่วโมงที่ไม่ยาวนานสักเท่าไหร่นะคะช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะขออนุญาตลำลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะคะในช่วง18นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะคะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณฟังเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใด
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงของสมเด็จเตียบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนไทยกัมพูชาว่าประเทศไทยเคารพสิทธิของทุกฝ่ายในการแสดงความเห็นและไม่ประสงค์ตอบโต้ผ่านวาทกรรมหรือการกล่าวหากันไปมาพร้อมยืนยันว่ามาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวตามความจำเป็นด้านความมั่นคงเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนโดยมิได้มุ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนของประเทศใดประเทศไทยเชื่อมั่นว่าประชาชนของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างรัฐเนื่องจากประชาชนคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและควรได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่ายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยเมียนมา
7: ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เผยว่าตามที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวภายในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารของเมียนมามีการเสริมกำลังประมาณ200นายเข้ามาบริเวณฐานปฏิบัติการป่าสักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงสหภาพเมียนมาโดยคาดว่าจะทำการเข้าตีต่อกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านผาลูตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายใน 1-2 วันข้างหน้าจากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม ามแผนเผชิญเหตุพบความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและคณะครูจากการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษจำนวน1วันคือวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569หากสถานการณ์ปลอดภัยเพียงพอจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเร่งจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพรับมือฤดูฝนปี2569พร้อมเดินหน้าเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งตั้งเป้าประชาชนและเกษตรกรต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
8: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เตรียมความพร้อมในการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะการรองรับสถานการณ์น้ำอย่างรอบด้านติดตามสภาพอากาศการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและการตรวจสอบอาคารชลประทานรวมถึงได้เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นทั้งนี้จังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและลดผลกระทบที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดสิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
6: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: พันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติสมริเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินพบกันทุกวันจันทร์ค่ะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569พบกัน2คลื่นความถี่ FM 93.25 MHz และ AM 639กิโลเฮิรตซ์ทางสวทเชียงใหม่ซึ่งก็เราจะเจอกันทุกๆวันจันทร์ของสัปดาห์สำหรับในชั่วโมงนี้ค่ะข้อมูลข่าวสารที่นำฝากกันเริ่มต้นกันที่กิจกรรมเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้มีการจัดทำพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรได้เป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและบำเพ็ญกุศลเจริญจิตภาวนาเนื่องในโอกาสที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเรียกว่าฝ่ายธรรมยุทธ์ร่วมประกอบพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในการนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประธานฝ่ายสงฆ์ได้เดินเข้าสู่พระวิหารหลวงประธานฝ่ายคารวะถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนถวายเครื่องไทยธรรมรับฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แบบล้านนาจำนวน26รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชและร่วมเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนาและประพรมนามพระพุทธมนต์เป็นอันเสร็จพิธีคุณผู้ฟังคะพิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธ์ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมถวายพระกุศลด้วยความอาลัยและสำนึกในพระเมตตาคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะ

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเร็วๆนี้ก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญนะคะของประสบกรณิกรจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ร่วมพิธีประกาศพระปริตรเจริญจิตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยาณีณวัดพระธาตุดอยวิสุทธิยานอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ก็มีนายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10เป็นประธานอัญเชิญผ้าไตรเครื่องไทยธรรมและสิ่งของพระราชทานแด่พระเถระโดยมีพระเทพวชิราธิบดีเจ้าคณะภาค67ธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธรรมิกานนท์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่นางวาริยาแสนศรีธรรมิกานนท์ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเพื่อประกาศพระปริตรเจริญจิตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยาณีสำหรับธรรมนาวาวังเป็นแนวทางการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปสามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านหลักธรรมสำคัญเช่นพระรัตนตรัยอริยสัจ4และการเจริญสติเปรียบเสมือนเรือแห่งธรรมค่ะที่จะนำพาผู้ศึกษาให้ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในชีวิตด้วยปัญญาและความเข้าใจนำไปสู่การพัฒนาจิตใจลดความทุกข์และสร้างความสงบสุขแก่ตนเองและสังคมต่อไปค่ะและสำหรับในช่วงเวลานี้ทางรายการขอนำเสนอสารคดีพิเศษซึ่งเราก็จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในทุกๆวันจันทร์นะคะและในช่วงเวลานี้ขอนำเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติเจ้าหญิงนักกีฬาขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ

0: ของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สะดุดไปเล็กน้อยนะคะคุณผู้ฟังขออนุญาตนำสารคดีเทิดพระเกียรติเจ้าหญิงนักกีฬานำมาเผยแพร่อีกหนึ่งครั้งนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึง

จิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จนเวลาของรายการคุณของแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังต้องนำเสนอตอนใหม่นะคะเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้เพลย์ไป2ครั้งแล้วนะคะมันหยุดไปค่ะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสารคดีเทิดพระเกียรติด้วยน้ำพระทัยเพื่อผู้ประสบภัยแบ่งปันพอเพียงและยั่งยืนค่ะ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

ของชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาลกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการคุณของแผ่นดินค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางทางน้ำให้แก่ประชาชนที่ประสงค์เข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งทางกรมเจ้าท่าได้จัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน3เส้นทางโดยรับผู้โดยสารณท่าเรือวัดอรุณราชวรารามและท่าเรือวัดระฆังโคสิตารามและนำส่งณท่าเรือท่าช้างค่ะซึ่งการให้บริการดังกล่าวกำหนดระหว่างวันที่20ถึง26มิถุนายน2569เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจและหมดเวลาคงรายการคุณของแผ่นดินแล้วดิฉันรดารัตน์เลิศลักษณาวัฒน์สุขิประเสริฐลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับช่วงเวลาต่อไปนะคะเดี๋ยวติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทางสวทกรุงเทพจากนั้นติดตามรายการเชียงใหม่สเตชั่นช่วงเวลานี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุด
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ยที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซจำนวน5ลำออกมาได้แล้ว2ลำที่เหลือได้เปลี่ยนทิศทางการขนส่งผ่านทะเลแดงเพื่อมายังประเทศไทยโดยที่ผ่านมา3สมาคมผู้ค้าปุ๋ยได้พยายามควบคุมราคาอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบแก่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวซึ่งตั้งเป้าครอบคลุม40จังหวัดทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะควบคุมราคาปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดแม้สถานการณ์สงครามจะคลี่คลายลงหากเกษตรกรพบเห็นผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเกินราคาที่กำหนดสามารถแจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ได้ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,600 คดีนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุอยู่ในขั้นตอนรอทางการมาเลเซียนัดหารือเพื่อคลี่คลายประเด็นการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ยืนยันขณะนี้เกษตรกรไทยยังคงมีปุ๋ยเพียงพอแม้ช่องแคบพอมุสจะยังไม่เปิด
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดสำหรับกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยกล่าวว่าขณะนี้ยังคงรอหนังสือตอบรับเพื่อยืนยันกำหนดการเข้าพบรัฐหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียส่วนข้อเสนอของสมาคมกุ้งไทยที่ให้พิจารณาใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อใช้เป็นประเด็นในการเจรจาในสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อนสำหรับสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทยหลังจากที่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่ในสุริยะกล่าวว่าสถานการณ์ปุ๋ยในขณะนี้ยังคงไม่น่ากังวลและยืนยันว่าประเทศไทยยังมีปริมาณปุ๋ยเพียงพอต่อความต้องการไปจนสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกศักดิ์สิทธิ์ประดับชิ้นรายงาน
0: ทางการสเปนยกเลิกการจัดงานชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเนื่องจากสภาพอากาศร้อนรุนแรง สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการกรุงมาดริดของสเปนยกเลิกการจัดงานชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกคู่ระหว่างสเปนกับซาอุดีอาระเบียที่จัตุรัสพลาซาเดโคลอนใจกลางกรุงมาดริดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสเปนประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีส้มซึ่งเป็นระดับรุนแรงสูงสุดเป็นอันดับ2ในภูมิภาคมาดริดโดยคาดการว่าอุณหภูมิจะสูงถึง40องศาเซลเซียสด้านสารกลางกรุงมาดริดระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นทั้งนี้สเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับอุณหภูมิสูงผิดปกติเนื่องจากมวลอากาศร้อนจากภูมิภาคแอฟริกาเหนือเคลื่อนตัวผ่านคาบสมุทรไอบีเรียขณะที่ทางการสเปนแนะนำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเฝ้าระวังและดูแลตัวเองเป็นพิเศษในช่วงที่สเปนต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: อู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: หลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื
1: ้อวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆมาฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะอยากให้ท้องฟ้านี้มีแต่ดาวร่างกายทักทายกันที่0532767 93ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะฝากติดตามกับโครงการกิจกรรมหรือว่าข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ค่ะบทเพลงเจ้าหญิงของคุณบอยโกศิยพงศ์นะคะยังติดค้างกันอยู่ก็เลยยกยอดมาเปิดในวันนี้วันแห่งการเติมพลังที่จะทำงานเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะในห้วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็มีการได้อนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องของวันป่าโลกด้วยย้ำเตือนให้เราทุกคนได้ตระหนักถึงระบบนิเวศที่งดงามนะคะแล้วก็เป็นแหล่งที่เขาเรียกว่ามหัศจรรย์แห่งปอดของโลกที่เราต้องช่วยกันรักษานะคะซึ่งวันป่าฝนโลกเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560โดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเป้าหมายหลักเลยก็คือการสร้างตระหนักรู้ระดับสากลเกี่ยวกับการทำลายป่าฝนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็รณรงค์ให้ผู้คนองค์กรตลอดจนภาครัฐทั่วโลกร่วมมือกันปกป้องฟื้นฟูและรักษาป่าฝนเขตร้อนให้อยู่รอดต่อไปนะคะแล้วทำไมป่าฝนจึงเป็นลมหายใจของโลกนะคะแม้ว่าจะมีการดูจากป่าฝนในเขตร้อนนะคะครอบคลุมพื้นที่ผิวโลกเพียงแค่ประมาณ 6% แต่กลับมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยเฉพาะสัตว์ปอดของโลกแล้วก็เครื่องปรับอากาศธรรมชาติซึ่งป่าฝนเนี่ยจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลเลยแล้วก็ผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์คืนสู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็ยังช่วยควบคุมสภาพภูมิอากาศวัฏจักรน้ำให้สมดุลด้วยนะคะคลังแสงแห่งความหลากหลายทางชีวภาพเป็นบ้านของพันธุ์พืชสัตว์ป่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของสายพันธุ์ทั้งหมดบนโลกตู้ยาขนาดใหญ่ของมนุษยชาติพืชพันธุ์กว่า 25% เนี่ยที่นำมาสกัดเป็นยารักษาโรคในปัจจุบันก็ล้วนมีต้นกำเนิดมาจากป่าฝนนี่แหละค่ะซึ่งมนต์เสน่ห์แห่งป่าฝนเขตร้อนในประเทศไทยนะคะสำหรับประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีป่าดิบชื้นป่าฝนเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลหลายแห่งเลยที่โดดเด่นเลยก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาร่าจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นผืนป่าที่ได้รับสมญานามว่าอเมซอนแห่งอาเซียนเป็นป่าฝนเขตร้อนที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในคาบสมุทรมาลายูนะคะเป็นสวรรค์ของนักดูนกเพราะว่าเป็นแหล่งอาศัยของนกเงือกหลากหลายสายพันธุ์รวมไปถึงสัตว์ป่าหายากนะคะอย่างเซียมังแล้วก็สมเสร็จด้วยอีกอันนึงจะไปกันที่อุทยานแห่งชาติเขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีหนึ่งในผืนป่าดิบชื้นที่เก่าแก่ที่สุดของโลกนะคะเก่าแก่กว่าป่าอเมซอนอีกโดดเด่นด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนแล้วก็เป็นแหล่งกำเนิดของดอกบัวผุดดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งก็จะบานให้ชมเพียงปีละครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ
มีความซับซ้อนของระบบนิเวศสูงมากนะคะก็คือกลุ่มป่าแก่งกระจานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก็มีทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งแล้วก็ป่าเบญจพรรณผสมผสานกันเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าผู้ล่าแล้วก็สัตว์กินพืชหลากหลายชนิดเลยเสือโคร่งจระเข้น้ำจืดข้างแว่นถิ่นใต้นะคะซึ่งวันป่าฝนโลกปีนี้เนี่ยก็มีการได้ทำกิจกรรมหรือว่าได้ทำเรื่องราวต่างๆนะคะหรือจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศเนี่ยให้ตระหนักถึงเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็สนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้ปอดของโลกใบนี้ยังคงผลิตลมหายใจบริสุทธิ์ให้เราแล้วก็คนรุ่นหลังต่อไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการที่จะดูแลระบบนิเวศดูแลป่านะคะเพราะว่าเราก็ยังคงต้องพึ่งพานะคะป่าแล้วก็เขาบอกเป็นแหล่งปอดที่สำคัญของโลกด้วยค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลื่นกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz หลากหลายข้อมูลข่าวสารรวมถึงบทเพลงที่มีการแนะนำเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีบทเพลงร้อยเหตุผลเวอร์ชั่นของคุณกบสวนิชค่ะรวมถึงบทเพลงของทางด้านโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าเป็นการร้องนะคะขับร้องด้วยคุณอินบุโรกันนะคะแล้วก็จะมีวงดนตรีที่ฟังเท่าไหร่ก็ยังนึกถึงนะคะเพลงเก็บใจใส่กุญแจหรือว่าขอให้รักเหมือนเดิมรักเท่าเดิมเพิ่มเติมก็คือส่งกำลังใจให้แก่กันนะคะแล้วก็จะมีบทเพลงของทางด้านทางอำเภอสารภีได้แนะนำบทเพลงเก่าๆที่นำมาคัฟเวอร์กันด้วยค่ะช่วงนี้มีเรื่องของการดูแลทั้งสุขภาพนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยมีบอลโลกเข้ามาบางท่านก็อาจจะนอนดึกนะคะการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์โทษจำคุกสูงสุด4ปีปรับสูงสุด 800,000 บาทนะคะซึ่งทางคุณพลอยทะเลลักษณะมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลบอลโลกทางภาครัฐเองก็เชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลแล้วก็ผู้ประกอบการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลก2026นะคะอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมส่งเสริมการเคารพสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาด้วยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการกีฬาสื่อและก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืนนะคะพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดถ้าผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่ซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์นะคะหรือการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะก็ถือว่าเป็นกรณีละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการย้ำเตือนกันว่าถ่ายฟุตบอลโลกเนี่ยไม่ขออนุญาตนะคะอาจจะนำคลิปนำไปบันทึกภาพแล้วก็ไปส่งต่อหรือว่าอาจจะมีการไปเก็บเงินเรียกเก็บทีหลังนะคะก็จะมีโทษด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูอย่างถูกกฎหมายแล้วก็ที่สำคัญเลยไม่พนันด้วยนะคะอีกเรื่องนึงคือตอนนี้มีการยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกนะคะเขานำเทคโนโลยีใหม่ๆบริหารจราจรทางอากาศพร้อมเที่ยวบินกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้ด้วยค่ะก็เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศที่จะรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจในอนาคตนะคะก็เลยผลักดันให้ไทยเราสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาคแล้วก็เร่งนำเทคโนโลยีระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้าปัจจุบันเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมรองรับการให้บริการเป็นซีแพลนค่ะตั้งเป้าผลักดันให้เป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่สู่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตนะคะในช่วงปลายปี2569ซึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับการเดินทางทางบกทางอากาศทางน้ำด้วยการอย่างไร้รอยต่อนะคะก็ช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแล้วก็ยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต้ได้ด้วยนะคะไปต่อที่บทเพลงตามคำขอนะคะร้อยเหตุผลเวอร์ชันของคุณกบสอนิชค่ะ

0: สู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตื่อ
0: ฮะวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
4: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
3: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการนะคะมีข่าวสารประชาสัมพันธ์จากกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่ามีการจัดเรือตรวจการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ประสงค์เข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชกันธิดานะคะก็คือจะมีการให้บริการ3เส้นทางด้วยกันก็คือท่าเรือวัดอรุณแล้วก็ท่าเรือวัดระฆังโกสิตารามส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือตรงท่าช้างนะคะระหว่างวันที่20ถึง26มิถุนายน2569เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนที่ประสงค์เดินทางเข้าร่วมถวายสักการะใช้บริการเรือรับส่งฟรีเพื่อความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะคะเป็นข้อมูลจากกรมเจ้าท่าค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหากำหนดทิศทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันและการควบคุมทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศทีมวิ่งผลัดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยมีภาคเอกชนนำโดยนายโพธิ์รามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ทุกคนได้มาร่วมประชุมในคณะกรรมการกรอซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การพัฒนาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจรัฐมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือว่าเป็นกำลังสำคัญหนึ่งแรงของรัฐบาลโดยประเด็นที่หารือในวันนี้คือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหากสามารถประชุมทุกเดือนหรือไม่เกิน6สัปดาห์จะเป็นเรื่องดีหากมีมาตรการที่จะหารือทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานการเกษตรแรงงานการค้าจะสามารถใช้มติที่ประชุมนี้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ทันทีซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาเพราะคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว
3: ตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นในรูปแบบของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าได้หารือกับทางคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจเนี่ยท่านเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบในแบบเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจแต่ขอให้มีเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อจะได้รับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาหารือแนวทางทั้งหลายร่วมกันซึ่งไม่เป็นการเสียเวลาครับ
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ายืนยันรัฐบาลต้องการประสานงานและแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและรวดเร็วสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนำพาเศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประธานกรรมการหอการค้าไทยมั่นใจรัฐบาลมีมาตรการพยุงเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้แม้ผลวิเคราะห์ไตรมาส4อาจชะลอตัวพร้อมรอติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านนายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแสดงความเห็นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจไตรมาส4ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะชะลอตัวว่าไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้นและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีการออกมาตรการเพิ่มเติมหากจำเป็นซึ่งต้องรอดูผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งแรกอย่างไรก็ตามไม่มีความกังวลมากนักเนื่องจากมองว่ากรอบการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นประกอบกับรัฐบาลได้เตรียมแผนการและจัดตั้งคณะทำงานหลายชุดเพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆจึงไม่น่าเป็นห่วง
4: ขนาดสัญญาขนาดเฉลี่ยเรียกคุยแล้วกันอันแรกการทำงานคุยแล้วนะดีแล้วไม่บอกเย็นๆแต่เดี๋ยวกรอบการเจรจากับสหรัฐก็มาอยู่ท่านมีแผนมาเยอะแยะเลยแต่ตั้งแต่ลูกอายุเยอะแล้ว
1: ขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐและอิหร่านเพียงสั้นๆว่าขอรอมติที่ประชุมกรอ.ส่วนความคืบหน้าการพิจารณาโครงการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินโดยคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการนั้นปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเพิ่งปิดการประชุมไปเมื่อเวลา 23:00 นของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและเมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้แล้วจะมีการเรียกประชุมเพื่อเริ่มต้นกระบวนการกันกรองทันทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุด
5: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ยที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซจำนวน5 ลำนั้นออกมาได้แล้ว2 ลำที่เหลือได้เปลี่ยนทิศทางการขนส่งผ่านทะเลแดงเพื่อมายังประเทศไทยโดยที่ผ่านมา3 สมาคมผู้ค้าปุ๋ยได้พยายามควบคุมราคาอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบแก่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวซึ่งตั้งเป้าครอบคลุม40 จังหวัดโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะควบคุมราคาปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดแม้สถานการณ์สงครามคลี่คลายลงหากเกษตรกรพบเห็นผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเกินราคาที่กำหนดสามารถแจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ได้ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,600 คดี
6: ณปัจจุบันนี้สถานการณ์ของปุ๋ยเนี่ยก็มีการปรับตัวยังมีนัยยะที่เป็นในทิศทางเชิงบวกนะคะส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าถึงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีต้นทุนการทำค่อนข้างสูงนะคะทางสมาคมทั้ง3 สมาคมเนี่ยก็พยายามที่จะควบคุมราคาให้เต็มที่มากที่สุดทางกรมการค้าภายในก็พยายามที่จะประสานให้เกิดความสมดุลในเรื่องของราคานี้ให้ได้มากที่สุดถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะคะราคาของปุ๋ยในโลกเนี่ยก็มีการขยับปรับตัว
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่าปัจจุบันราคาพืชพันธุ์เกษตรปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีมากขึ้นจากนี้จะได้เข้าไปดูแลในแต่ละพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาด้านการแปรรูปขนส่งคัดแยกและการตลาดให้เกิดความยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุกำลังรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียเพื่อนัดหารือเพื่อคลี่คลายประเด็นการระงับนำเข้ากุ้งไทย5 สายพันธุ์ขณะที่สถานการณ์ปุ๋ยไทยยืนยันยังคงมีเพียงพอแม้ช่องแคบพอมูสจะยังไม่เปิด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดสำหรับกุ้งไทย5 สายพันธุ์โดยกล่าวว่าขณะนี้ยังคงรอหนังสือตอบรับเพื่อยืนยันกำหนดการเข้าพบนัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียส่วนข้อเสนอของสมาคมกุ้งไทยที่ให้พิจารณาใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อใช้เป็นประเด็นในการเจรจาในสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อน
8: ก็ต้องรอหนังสือที่เขาเจาะผมทำหนังสือไปต้องรอหนังสือที่เขาตอบครับก็เดี๋ยวรอเขาตอบก่อนครับคงไม่มีปัญหาปุ๋ยตอนนี้เพียงพอครับจนหมดฤดูกาลปุ๋ยนี่แหละครับ
7: สำหรับสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทยหลังจากที่ช่องแคบพอมูสยังคงปิดอยู่นายสุริยะกล่าวว่าสถานการณ์ปุ๋ยในขณะนี้ยังไม่น่ากังวลและยืนยันว่าประเทศไทยยังมีปริมาณปุ๋ยเพียงพอต่อความต้องการไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำธรรมชาตินายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวการพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำในพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้สั่งการให้กรมประมงตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วทราบว่ากุ้งกล้ามแดงที่พบมาจากประชาชนที่มีการเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์น้ำสวยงามแต่เมื่อเลิกเลี้ยงแล้วได้ปล่อยลงสู่กว้านพะ ยาวซึ่งกรมประมงได้ตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569มีผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มีหนังสือรองรับการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมจำนวน550รายและแจ้งยกเลิกไปแล้วจำนวน549รายคงเหลือปัจจุบันจำนวน1รายและได้ดำเนินการตรวจฟาร์มแล้วเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมประมงมิให้หลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้กรมประมงยังได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องความตระหนักและความร่วมมือในการเฝ้าระวังผลกระทบของสัตว์น้ำต่างถิ่นแก่ภาคประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์ของกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกทั้งส่งเสริมให้ชาวประมงที่จับได้ให้นำไปใช้ประโยชน์ทุกขนาดที่จับได้ไม่ปล่อยคืนในกว้านพะเยาและแหล่งน้ำในส่วนผู้เลี้ยงรายใดที่ไม่ประสงค์เลี้ยงแล้วให้นำมามอบแก่หน่วยงานของกรมประมงในจังหวัดเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจประมงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ำของไทยให้เกิดความยั่งยืนอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยความคืบหน้าการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีพบผู้ทำบัญชี140รายถือหุ้นในบริษัทกว่า 2,040 แห่งเร่งส่งข้อมูลตรวจสอบเพิ่มเติม
9: นายพลคงในนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดได้แก่จังหวัดชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาพบสำนักงานบัญชี29แห่งและผู้ทำบัญชี140รายเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน 2,040 บริษัทคิดเป็นมูลค่าหุ้นรวมกว่า 2,528 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบผู้ทำบัญชีบางรายถือหุ้นในบริษัทจำนวนมากผิดปกติโดยมีผู้ทำบัญชี1รายถือหุ้นในบริษัทถึง212แห่งมูลค่าหุ้นรวม247ล้านบาทซึ่งเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมที่ต้องเฝ้าระวังและตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือไม่ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลที่ตรวจพบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และกรมสรรพากรเพื่อดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกด้านภาษีแหล่งที่มาของเงินลงทุนเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นโดยหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
10: เป้าหมายแรกก็คือ8จังหวัดแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์กระบี่พังงาและแม่ฮ่องสอนเราพบว่ามีผู้ทำบัญชีถึง140คนใน29สำนักงานบัญชีเข้าไปถือหุ้นในบริษัท140คนเข้าไปถือหุ้นอยู่ประมาณ2,040บริษัท

0: ริมปัตโสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกับประชาชนมาก่อนประกาศจึงไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาติน
0: ายอัฏฐพลเจริญสรรษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566ภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมพเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่าคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้วยความรอบคอบโดยเป็นวิธีการแก้ปัญหาในลักษณะนี้มีความเหมาะสมและถูกต้องที่สุดเราผ่านกระบวนการตัดสินใจร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติโดยพื้นที่ 155,865.47 ไร่ที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกับประชาชนมาก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้ชัดเจนดังนั้นการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานคือการแยกคนกับป่าให้ชัดเจนและเป็นธรรมที่สุดโดยประชาชนอยู่ก่อนได้รับสิทธิ์ทำกินจะอยู่อาศัยมาก่อนเมื่อผ่านการพิสูจน์จะได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมขณะที่ผืนป่ายังคงอยู่และพื้นที่ป่าสมบูรณ์จะได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดและฟื้นฟูระบบนิเวศจึงยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายกังวล
2: พื้นที่ทั้งหมดที่เราแก้ไขปัญหากันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูในบริบทของแต่ละกลุ่มว่าพื้นที่เหล่านี้ในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรนะครับภายใต้กรอบของวันแมพนี่แหละมาพิจารณาว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องกำหนดเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมสำหรับคนที่เขาอยู่เดิมมาก่อนซึ่งควรจะต้องได้รับสิทธิ์เราต้องการที่จะคัดกรองให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือรายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปกเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อจัดพื้นที่ไว้ทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้หมดทุกคนคนจะต้องผ่านในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติเสียก่อนนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้มีการตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไปเลยแต่ว่าเราก็จะผนวกพื้นที่ป่าที่เหลือที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นอุทยานเนี่ยเพิ่มด้วย
0: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าสำหรับแผนผนวกพื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติมส่วนของกรมป่าไม้ที่เหลืออยู่มีแผนที่จะผนวกเข้ามาโดยพื้นที่ใดมีศักยภาพเป็นอุทยานจะผนวกเป็นอุทยานส่วนพื้นที่ใดที่เหมาะสมให้เป็นป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และร่วมการดูแลรักษาจะประกาศเป็นป่าชุมชนเนื้อที่ประมาณ 87,000 ไร่ดังนั้นตัวเลขพื้นที่ที่หายไปประมาณ 150,000 ไร่จึงไม่ใช่พื้นที่ป่าที่หายไปจริงแต่ต้องดูบริบทและประวัติศาสตร์ของพื้นที่ประกอบด้วยซึ่งกระบวนการแก้ปัญหานี้ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศผ่านกลไกวันแมพและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไม่ได้เลือกปฏิบัติเฉพาะที่ทับลานแต่มีการชั่งน้ำหนักผลดีผลเสียก่อนดำเนินการเสมอปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
4: ผมวิทูลเลี่ยนจบรูนนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโกไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
3: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญ

0: รณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายประสบเรียนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชกรมการศาสนาได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมและเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจนานับประการในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยทั่วกันสำหรับส่วนภูมิภาคได้แจ้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานกับทุกจังหวัดสนับสนุนการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลในพื้นที่และประสานงานเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวาระครบรอบ15วัน50วันและ100วันแห่งการสิ้นพระชนพร้อมกันทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันจะไม่มีข้อยกเว้นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างหากพบความบกพร่องขึ้นแบ็คลิสต์ทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุอุโมงค์ถล่มเชียงราย
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีการเกิดอุบัติเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมาว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและที่ผ่านมาบริษัทผู้รับเหมามีความพยายามในการป้องกันอย่างเต็มที่มีระบบตรวจสอบและมาตรฐาน ISO ควบคุมทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นนอกเหนือกรอบที่ควบคุมได้อย่างไรก็ดีทางกระทรวงคมนาคมไม่ได้ปัดความรับผิดชอบและจะเน้นย้ำให้มีการเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ในพื้นที่ขออย่าโยงว่าเป็นญาติหรือบริษัทของใครแต่ให้ดูที่เกณฑ์การประเมินว่าผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องหรือไม่พร้อมชี้แจงว่าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นกรมบัญชีกลางเป็นผู้คัดเลือกและเปิดซองประมูลไม่ใช่กระทรวงคมนาคมแต่ทางกระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อร่วมตรวจสอบสำหรับแนวทางการแก้ไขหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยจะหารือร่วมกับรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุหรือเกิดจากความบกพร่องซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการหาข้อสรุป
3: ไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษเราถือว่าทุกบริษัทมีความเท่าเทียมกันหมดเมื่อคุณเข้ามารับประมูลงานแสดงว่าคุณมีความพร้อมคุณมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกเคสทุกการจัดซื้อจัดจ้างเราต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดเราไม่เลือกนะครับว่าเป็นของใครพี่น้อง ของใครญาติใครเราถือว่าคุณคือคู่ค้ากับกระทรวงคมนาคม
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการกล่าวย้ำว่าไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษโดยทุกบริษัทมีความเท่าเทียมกันเมื่อเข้ามาประมูลงานแสดงว่ามีความพร้อมมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกการจะซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดหากพบความบกพร่องตามขั้นตอนจะดำเนินการตามมาตรการรวมถึงพิจารณาขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์โดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่เชียงรายตรวจเหตุผนังคอนกรีตอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มสั่งสอบสาเหตุละเอียดเข้มมาตรการความปลอดภัย
4: เมื่อเวลา 19:00 น.ของวานนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุผนังคอนกรีตภายในโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลุดรั่วทับคนงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ2รายพร้อมสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ด้านวิศวกรโครงการชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่การถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลักแต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำสะสมในชั้นหินหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลังเกิดเหตุโครงการได้สั่งหยุดงานในพื้นที่เสี่ยงทันทีพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนกลับมาดำเนินงานอีกครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าจะตรวจสอบทุกขั้นตอนทั้งด้านการออกแบบการก่อสร้างและมาตรฐานความปลอดภัยหากพบความบกพร่องหรือประมาทจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมยืนยันว่าโครงการจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตและดำเนินการเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมวสินต์ คำพิทวงศ์ สวทเชียงรายรายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงพร้อมย้ำจุดยืนไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใดและไม่ขอตอบโต้วาทกรรม
5: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงของสมเด็จเตียบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ามาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวตามความจำเป็นด้านความมั่นคงเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนโดยไม่ได้มุ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนของประเทศใดประเทศไทยเชื่อมั่นว่าประชาชนทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างรัฐเนื่องจากประชาชนคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและควรได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่ายทั้งนี้ไทยย้ำจุดยืนสำคัญ4ประการได้แก่ไม่ขอแลกเปลี่ยนวาทกรรมตอบโต้มาตรการบริหารจัดการชายแดนของไทยมีเป้าหมายด้านความมั่นคงและความปลอดภัยไม่ใช่เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป้าหมายสูงสุดคือการรักษาพื้นที่ชายแดนให้มีความสงบเรียบร้อยปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายสุดท้ายไทยยืนยันความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของชาติควบคู่การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสร้างสรรค์พร้อมมีความรับผิดชอบต่อเสถียรภาพและสันติภาพของภูมิภาคโดยรวมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมศุลกากรผนึกกำลังทุกภาคส่วนสกัดวงจรบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าทำลายของกลางกว่า95ล้านชิ้นมูลค่ารวม676ล้านบาทด้วยวิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ากรมศุลกากรจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นในทุกมิติทั้งตามแนวชายแดนท่าเรือท่าอากาศยานและพัสดุไปรษณีย์ทั่วประเทศจนสามารถตรวจยึดบุหรี่ผิดกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วจำนวนกว่า95ล้านชิ้นมูลค่ารวมกว่า676ล้านบาทและนำมาสู่พิธีทำลายของกลางซึ่งจะดำเนินการโดยบริษัทอีปราการจำกัดมหาชนด้วยวิธีระบบเตาเผาปิดตามมาตรฐานสากลภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ ึ่งจะสามารถควบคุมมลพิษและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการของกลางอย่างโปร่งใสและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนจุดยืนในการบังคับใช้กฎหมายและแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการของกลางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าของกลางทั้งหมดจะถูกทำลายอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่สามารถกลับมาสร้างผลกระทบต่อสังคมได้อีก
7: จริงๆแล้วกรมศุลกากรเนี่ยก็ยังมีของกลางที่เป็นของผิดกฎหมายอีกจำนวนมากที่เราพยายามจะเคลียร์ก็คือพาทำลายแต่เนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดก็ยังเอามาทำลายไม่ได้ก็เหลืออีกประมาณเท่าที่ผมได้รับรายงานก็อีก195ล้านชิ้นมูลค่า 1,800 ล้านบาทนะครับก็พยายามที่จะทยอยเคลียร์ออกไปแล้ววันนี้ที่เชิญสื่อมวลชนมาเนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าของพวกนี้มันจะไม่ถูกวนกลับไปที่ตลาดแต่ว่าถูกทำลายอย่างแน่นอนนะครับ
6: อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวเสริมว่ากรมศุลกากรยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้าในทุกช่องทางพร้อมทั้งขอย้ำเตือนไปถึงทุกคนว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของต้องห้ามในการนำเข้าและจำหน่ายโดยเด็ดขาดพร้อมร่วมกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทยและสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับคนรุ่นต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเจรจาระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยระบุว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างมากโดยสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านการปิดล้อมทางเศรษฐกิจและคืนทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศที่ถูกอายัดไว้รวมถึงเริ่มแผนการฟื้นฟูและพัฒนาครั้งใหญ่สำหรับอิหร่านซึ่งการเจรจายังนำมาถึงความคืบหน้าในการยุติสงครามในเลบานอนด้วยขณะที่กาตาร์และปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาออกแถลงการร่วมโดยอ้างว่าการเจรจาที่จัดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินไปอย่างเชิงบวกและสร้างสรรค์ซึ่งมีความคืบหน้าที่น่าพึงพอใจรวมถึงการจัดตั้งกลไกเพื่อรองรับการเจรจาระดับเทคนิคที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอาเมดอัลซาร่าผู้นำซีเรียที่ยืนยันว่าซีเรียไม่มีความประสงค์จะดำเนินการแทรกแซงทางทหารในเลบานอนซึ่งกำลังเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์โดยประธานาธิบดีอัลซาร่าเรียกร้องให้มีการยุติสงครามในเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการในหลายด้านซึ่งรวมถึงด้านเศรษฐกิจการเมืองและด้านสังคมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแนะนำให้ซีเรียเข้าไปมีส่วนร่วมต่อปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนเพื่อต่อต้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นปรปักษ์กับซีเรียอย่างชัดเจนนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีบาซาร์อัลอาซาดผู้นำเผด็จการซีเรียถูกกลุ่มต่อต้านโค่นอำนาจลงในปี2567กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกต่อกลุ่มบริษัทของสหรัฐ10แห่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทหารของกองทัพสหรัฐเพื่อตอบโต้การกระทำที่ร้ายแรงของสหรัฐในการเพิ่มรายชื่อวิสาหกิจทางทหารของจีนเข้าไปในบัญชีดำพร้อมย้ำว่าความเคลื่อนไหวนี้ดำเนินไปเพื่อปกป้องและรักษาความมั่นคงแห่งชาติของจีนขณะเดียวกันกระทรวงการคลังของจีนประกาศสั่งห้ามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของจีนซื้อสินค้าที่ผลิตจาก บริษัทสัญชาติสหรัฐอีก46แห่งโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์นี้อย่างไรก็ตามบริษัทที่มีการลงทุนจากสหรัฐในจีนจะได้รับการยกเว้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศขึ้นบัญชีดำบริษัทของจีนรวมถึงบริษัทในเครือกว่า80แห่งโดยอ้างว่าบริษัทเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่จีนคณะกรรมการการเลือกตั้งของโคลัมเบียออกแถลงการที่ยืนยันว่านายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลานักการเมืองอิสระฝ่ายขวาจัดวัย47ปีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคว้าชัยชนะอย่างฉิวเฉียดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลัมเบียรอบที่2เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนร้อยละ 49.65 ส่วนนายอีวานเซเปดาวุฒิสมาชิกแห่งโคลัมเบียจากพรรค PH ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลโคลัมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรได้คะแนนร้อยละ 48.70 นายเดลาเอสปริเอลาให้คำมั่นว่าเขาจะเคารพหลักการประชาธิปไตยและบริหารประเทศเพื่อประชาชนชาวโคลัมเบียทุกคนพร้อมเปิดเผยว่าเขาหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์โดยแสดงความยินดีที่เขาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดที่2ระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมจบด้วยผลเสมอกันมาทั้งคู่ผลปรากฏว่าเกมนี้ทัพกระทิงดุคืนฟอร์มเก่งเดินหน้าไล่ถล่มซาอุดิอาระเบียขาดลอย4-0จากการทำประตูของลามินยามาลในนาทีที่10มิเกลโอยาซาบาวในนาทีที่21และ24และประตูปิดท้ายจากฮัสซันอัลทอมบักติกองหลังของซาอุดิอาระเบียทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่49ทำให้ทัพกระทิงดุเก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม H ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเคปเวิร์ดทำเซอร์ไพรส์ยันเสมออุรุกวัย2-2เกมนี้เคปเวิร์ดขึ้นนำก่อนจากลูกฟรีคิกของเควินปีนาในนาทีที่21จากนั้นทีมจอมโหดมารัว2ประตูแซงขึ้นนำจากแม็กซิมิเลียนอาราโคและออกุสตินคานอปปิโอในนาทีที่44และ45+6จากนั้นในนาทีที่61มาเทียสโอลิเวราจ่ายบอลเข้ากลางพาดและเป็นเฮลิโอบาเรราศูนย์หน้าของเคปเวิร์ดฉกบอลและยิงเข้าไปจากนั้นอุรุกวัยพยายามบุกเพื่อเอาประตูคืนแต่ทำเพิ่มไม่ได้จบเกมเสมอกัน2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่ม H สเปนพบอุรุกวัยและเคปเวิร์ดพบซาอุดิอาระเบียทั้ง2นัดแข่งพร้อมกันในวันที่27มิถุนายนเวลา 7:00 นด้านการแข่งขันในกลุ่ม G เบลเยียมเสมอกับอิหร่านแบบไร้สกอร์0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้มี2คะแนนเท่ากันต้องไปลุ้นโอกาสผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นการพบกันระหว่างอียิปต์พบกับนิวซีแลนด์เกมนี้ขุนพลกีวีได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากลูกโมงของฟินเซอร์แมนในนาทีที่15จากนั้นทัพมัมมี่มารัว3ประตูจากมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่58โมซาล่าในนาทีที่67และประตูชัยในนาทีที่82จากมามูตเตรเซเก้จบเกมอียิปต์ชนะ3-1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขยับขึ้นไปรั้งจากฝูงกลุ่ม G ได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปในกลุ่ม G เบลเยียมพบนิวซีแลนด์และอิหร่านพบอียิปต์ทั้ง2นัดแข่งพร้อมกันในวันที่27มิถุนายนเวลา 4:00 นศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์ทีมอันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0-3เซต23-25 22-25 และ15-25ทำผลงานในสนาม2ชนะ2แพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14หลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องเรียนรู้จากเกมนี้เพื่อนำไปปรับปรุงก่อนลงสนาม3เนื่องจากจะต้องเจอทีมที่มีรูปแบบการเล่นคล้ายกัน
10: ลูกเกมวันนี้ที่เราเล่นเรายังไม่สามารถเกี่ยวชนะได้เนี่ยทีมเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เหมือนกับแจ้งเตือนให้เราทราบว่า สัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปเจอรูปแบบเกมคล้ายๆอย่างนี้นะเช่นทีมอเมริกาทีมบราซิลซึ่งสูงใหญ่แล้วก็สปีดเร็วตีหนักมันก็จะคล้ายๆกันเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะพยายามที่จะปรับตัวเอาชนะให้ได้แล้วก็แก้ไขข้อบกพร่องตรงนี้ครับมีเวลาประมาณ10วันเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ให้มันดีขึ้นสิ่งไหนที่มันสำเร็จแล้วทำได้ดีเราก็คงต้องรักษาไว้มันมีเงื่อนไขอยู่บางประการก็คือเงื่อนไขของร่างกายคือถ้าร่างกายสดชื่นร่างกายดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะส่งต่อไปเรื่องของเทคนิคที่สำเร็จได้
9: สำหรับโปรแกรมในสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีการแข่งขันกรีธาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ชุติทัศน์พฤกษารนันต่อด้วยบิวภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา38.08 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวัน 38.41 วินาทีด้านทีมหญิง 4x100 เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชพุนเกิดและจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดีย 44.09 วินาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจ๋ออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน1-2เกม21-11 10-21 และ13-21กันตพลคว้ารองแชมป์รายการเวิลด์ทัวร์รายการที่2ในอาชีพต่อจากรายการ Thailand Master ปี2017การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกวันสุดท้ายหญิงเดี่ยวณภพัฒน์เสรยานนท์เฉือนชนะยาชิธาเอเรติมือวางอันดับ3ของรอบคัดเลือกจากอินเดีย2-1เซต6-3 5-7และซุปเปอร์ไทเบรก10-3คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้สำเร็จทางด้านสุกริตตาสุกแก้วก็ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอประเภทหญิงเดียวได้เช่นเดียวกันหลังเอาชนะจิรัตน์อุดมอัครพลนักหวดร่วมชาติ2-0เซตด้วยสกอร์6-3และ6-0ขณะที่ประเภทชายเดียววีรวิทย์กัมพุชชนะพัทธดลไลออน2-0เซต6-2และ6-3ส่วนวรเมธบุญพึ่งชนะธนทรธวัฒน์ผ่องศรี2-1เซต5-7 6-2และซุปเปอร์ไทยเบรก10-6ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอได้เช่นเดียวกันการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พลาดท่าโดยพุทธภูมินักแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในมวยโตที่3แต่โกเมศยังเก็บคะแนนสะสมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม4ได้สำเร็จส่วนประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิชเถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่สำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากปุริภัทรสอนการรายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าวิวาทะวิวาทพิพาทคำว่าวิวาทะเขียนวอแหวนสระอิวอแหวนสระอาททหารสระอะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะเป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:39 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 11:15 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น
6: 12:51 นต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนชีวิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5 ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทรวมค่าคำขอ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแร่เอิร์ธทรัพยากรแห่งอนาคตความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเป็นสิ่งที่มาจากความต้องการแย่งชิงทรัพยากรที่สำคัญหากพูดถึงทรัพยากรดั้งเดิมก็คงเป็นทองคำหรือน้ำมันดิบแต่หากเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่ออนาคตก็คงต้องพูดถึงแร่เอิร์ธซึ่งจะมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆวันนี้บทความประจำวันขอชวนทุกท่านมารู้จักแร่เอิร์ธและประเทศไทยมีส่วนอย่างไรกับทรัพยากรชนิดนี้บ้างแร่เอิร์ธเป็นชื่อของกลุ่มธาตุเคมีจำนวน17ธาตุในกลุ่มแลนทานไนซึ่งมักพบอยู่รวมกันในแหล่งแร่เดียวกันแร่เอิร์ธมีคุณประโยชน์ต่อโลกสมัยใหม่มากมายทั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้าสารเรืองแสงประเภทหลอดไฟบนหน้าจอสมาร์ทโฟนแม่เหล็กถาวรที่ใช้ขับเคลื่อนกังหันลมและน้ำและยุทโธปกรณ์ทางการทหารเช่นปืนเลเซอร์และดาวเทียมเมื่อแร่เอิร์ธเป็นทรัพยากรของพลังงานยุคใหม่ความต้องการในการใช้ทรัพยากรดังกล่าวจึงไม่ใช่แค่การใช้สอยในชีวิตประจำวันอีกต่อไปแต่กลายเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่ต้องการของทุกประเทศผู้ใดครอบครองทรัพยากรผู้นั้นจะเป็นผู้กำหนดอนาคตผู้ใดครอบครองแร่เอิร์ธผู้นั้นก็จะเป็นมหาอำนาจนั่นจึงเป็นที่มาของการเปิดตลาดการค้าของมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ทั้งตะวันออกและตะวันตกในการเร่งหาเหมืองแร่ตลาดและมิตรประเทศที่ทำให้ได้มาเพื่อการพัฒนาของเทคโนโลยีแห่งอนาคตเว็บไซต์ Lanner เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธใน3ระดับคือระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยส่วนใหญ่เป็นระดับปลายน้ำคือโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนวัสดุอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออกและกำลังขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมระดับกลางน้ำมากยิ่งขึ้นนั่นคือการแยกธาตุและการทำให้บริสุทธิ์แต่ในระดับต้นน้ำนั้นยังมีจำนวนน้อยนั่นคือกระบวนการในการแต่งแร่นั่นเองทั้งนี้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ให้ข้อมูลเรื่อง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุสำคัญเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ธาตุสำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกเพิ่มแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไทยสหรัฐหรือ MOU แร่เอิร์ธว่า MOU ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านการสำรวจการแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเช่นพลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้าในวันที่ราคาน้ำมันและค่าครองชีพยังพุ่งสูงจากความผันผวนด้านพลังงานซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธจึงเป็นอีกหนึ่งความได้เปรียบของเราในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าจบบทความประจำวันเรื่องแร่เอิร์ธทรัพยากรแห่งอนาคตเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
8: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตประวิวันบรรณาธิการข่าวถิติมาอินกลัมและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
7: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQIผ่านแอปเช็ดฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
6: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
7: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีหอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
6: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
7: แน่นแน่นแล้ว
8: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
10: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
9: หึทำยังไงหรอ
10: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
9: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
10: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
13: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะเรามาเจอกันแน่นอนว่าก็จะมีสาระสุขภาพนะคะนำมาฝากท่านผู้ฟังวันนี้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะคะซึ่งโรคนี้ควรทานอาหารประเภทอะไรบ้างเรามาพูดคุยกันก่อนในประเด็นนี้นะคะสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ค่ะได้แนะนำผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองนะคะว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นซ้ำได้ถ้าหากว่าท่านไม่มีการดูแลตนเองซึ่งการรับประทานอาหารที่เหมาะสมจะส่งผลทำให้เกิดภาวะสุขภาพที่ดีแล้วก็ยังช่วยควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะคะอย่างเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเบาหวานที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคด้วยค่ะโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะเป็นโรคทางระบบประสาทที่มีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ

ไปถ้าหากว่าขาดการป้องกันและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารเพื่อที่จะควบคุมปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอย่างที่เรียบกล่าวไปแล้วก็อย่างเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรือว่าโรคเบาหวานนะคะทั้งนี้การจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนั้นจะเป็นการช่วยควบคุมปัจจัยดังกล่าวที่เป็นสาเหตุหลักๆเลยของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองโดยที่ผู้ป่วยนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารในกลุ่มที่ให้พลังงานสูงๆอย่างเช่นอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลนะคะอาหารหวานจัดอาหารทอดอาหารไขมันสูงเป็นต้นนอกจากนี้ค่ะก็ยังควรรักษาน้ำหนักตัวให้เหมาะสมด้วยนะคะเนื่องจากว่าโรคอ้วนหรือว่าภาวะน้ำหนักเกินแน่นอนว่าก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเช่นเดียวกันค่ะอาหารที่เหมาะสมนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองก็คือในส่วนของผู้ป่วยโรคนี้นะคะมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและเบาหวานดังนั้นจำเป็นจะต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคซ้ำซึ่งผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีเกลือโซเดียมสูงๆค่ะอย่างเช่นนะคะเครื่องปรุงทั้งหลายก็เกลือน้ำปลาซีอิ๊วซุปก้อนผงชูรสอาหารหมักดองและยังรวมไปถึงอาหารแปรรูปด้วยนะคะส่วนผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่าลดอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงนั่นคือน้ำมันหมูน้ำมันไก่น้ำมันมะพร้าวกะทิหมูสามชั้นเครื่องในสัตว์ทุกชนิดอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกกุ้งหอยนางรมรับประทานไข่แดงได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 1-2 ฟองนะคะการรับประทานอาหารที่เหมาะสมก็คือการเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำอย่างเช่นเนื้อปลาเนื้ออกไก่เต้าหู้นมที่มีไขมันต่ำด้วยหลีกเลี่ยงในส่วนของไขมันทรานส์จำพวกเนยเทียมเนยขาวนะคะเลือกวิธีการปรุงอาหารที่ไม่ใช้น้ำมันหรือว่าใช้น้ำมันน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการต้มการย่างการอบแทนการทอดการผัดค่ะควรเลือกใช้น้ำมันพืชแทนน้ำมันสัตว์นะคะอย่างเช่นน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วเหลืองรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงด้วยก็คือกลุ่มของผักผลไม้ที่ไม่หวานข้าวซ้อมมือขนมปังโฮลวีตเนื่องจากว่าใยอาหารนั้นจะช่วยลดการดูดซึมไขมันได้ค่ะผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือว่าเบาหวานก็ควรจำกัดปริมาณอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลนะคะเลือกรับประทานข้าวที่ไม่ขัดสีอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือบริโภคน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันย้ำนะคะว่าไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันค่ะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำตาลเป็นส่วนประกอบนะคะหลีกเลี่ยงของหวานต่างๆและผลไม้ที่มีรสหวานจัดยกตัวอย่างเช่นทุเรียนลำไยขนุนน้อยหน่ารวมทั้งน้ำผลไม้เป็นต้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะผู้ป่วยที่มีภาวะการกลืนลำบากมีปัญหาการเคี้ยวควรเป็นอาหารที่มีกากน้อยหรือว่าดัดแปลงอาหารโดยการปั่นอาจจะเป็นโจ๊กข้นๆไข่ตุ๋นเป็นเจลลี่หรือว่าสังขยาฟักทองหรือว่าซุปต่างๆซุปฟักทองซุปอะไรก็ได้นะคะที่ลักษณะอาจจะเป็นข้นหน่อยนั่นเองเพื่อที่ให้ผู้ป่วยนั้นสามารถที่จะกลืนอาหารได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ล่ะค่ะก็เป็นอาหารทั้งหมดที่ควรทานสำหรับผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองค่ะพักกันสักครู่ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้า

ค่ะแล้วก็ทีนี้เรามาดูนะคะว่าอาหารที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อเส้นเลือดในสมองตีบแตกก่อนวัยอันควรนั้นจะมีอาหารกลุ่มใดบ้างนะคะตามหลัก BEFAST BEFAST นะคะโดยเน้น3จุดสังเกตสำคัญก็คือมุมปากตกจากกล้ามเนื้อใบหน้าส่วนล่างอ่อนแรงแขนหรือว่าขาอ่อนแรงข้างเดียวนะคะจากการเคลื่อนไหวที่ไม่สมมาตรการพูดที่ไม่ชัดจากกล้ามเนื้อลิ้นทำงานผิดปกติพร้อมย้ำนะคะว่าเวลาคือปัจจัยชี้เป็นชี้ตายค่ะถ้าหากว่าพบอาการเหล่านี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีเพราะว่าการรักษาอย่างทันท่วงทีจะเป็นการช่วยลดความรุนแรงแล้วก็เพิ่มโอกาสการฟื้นตัวและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะโรคหลอดเลือดสมองก็คือภาวะที่เนื้อเยื่อแล้วก็เซลล์สมองนั้นถูกทำลายอันเนื่องมาจากหลอดเลือดสมองนั้นตีบนะคะอุดตันหรือว่าแตกส่งผลทำให้เกิดอาการอัมพฤกษ์อัมพาตหรือรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตได้โดยมีสาเหตุหลักๆเลยนะคะทั้งที่มาจากพันธุกรรมอายุที่มากขึ้นแล้วก็พฤติกรรมในการใช้ชีวิตรวมถึงในเรื่องของอาหารการกินค่ะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปการสูบบุหรี่คนที่มีภาวะอ้วนก็จะเสี่ยงต่อการเกิดสโตรกมากกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวปกตินะคะกลุ่มคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงน้ำตาลสูงความดันโลหิตสูงปัจจัยเหล่านี้ล้วนทำให้หลอดเลือดนั้นเกิดการเสียหายและอาจนำไปสู่การเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าแตกได้ค่ะดังนั้นอาหารจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญนะคะเพราะว่าเราสามารถควบคุมได้ตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองในอนาคตมาดูกันนะคะว่าอาหารที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อเส้นเลือดในสมองตีบแตกก่อนวัยอันควรนั้นมีอาหารประเภทใดบ้างกลุ่มแรกเลยก็คือปลาค่ะปลานั้นเป็นโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าปริมาณไขมันที่ไม่ดีต่อร่างกายนั้นน้อยกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆปลาที่แนะนำก็คือปลาที่มีโอเมก้า3สูงๆได้แก่ปลาแมคเคอเรลปลาทูน่าปลาซาร์ดีนหรือปลาที่หารับประทานได้ง่ายในประเทศไทยของเราอย่างเช่นปลาจระเข้ขาวปลากระพงขาวปลาดุกปลาสวายปลาทูปลาสลิดปลาตะเพียนเป็นต้นนะคะจริงๆแล้วหลายคนพอพูดถึงว่าปลาที่มีโอเมก้าสูงๆจะมองถึงปลาที่ไม่ได้มีในบ้านเราใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วปลาในประเทศไทยของเราก็มีหลากหลายชนิดอย่างที่ได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะมาต่อในกลุ่มที่2นั่นคือโปรตีนจากพืชค่ะเราได้โปรตีนจากปลาไปแล้วใช่ไหมคะนอกจากเนื้อปลาโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่งก็คือโปรตีนที่มาจากพืชยกตัวอย่างเช่นเต้าหู้ค่ะนมพร่องมันเนยหรือว่าขาดมันเนยเป็นต้นนะคะและอาหารกลุ่มที่3นั่นคือกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแทนที่เราจะทานคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นข้าวขาวขนมปังขาวทั้งหลายนี่แหละค่ะที่ผ่านการขัดสีมาแล้วนะคะหันมาเลือกทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งเราจะได้รับในส่วนของกากใยอาหารและยังมีคุณค่าทางสารอาหารมากกว่าด้วยยกตัวอย่างเช่นข้าวกล้องธัญพืชถั่วเมล็ดแห้งผักหลากหลายสีค่ะแล้วก็ผลไม้ที่ไม่หวานจัดหลีกเลี่ยงหรือว่าบริโภคเพียงเล็กน้อยนะคะในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตขัดขาวทั้งหลายอาหารที่มีน้ำตาลสูงๆเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงรวมถึงน้ำผลไม้ด้วยเพราะว่าน้ำผลไม้นั้นเต็มไปด้วยน้ำตาลค่ะแล้วก็ยังไม่มีกากใยอาหารซึ่งเป็นส่วนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆนะคะบางคนทานผลไม้ไม่ชอบทานกากไปด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นการทานส้มใช่ไหมคะบางคนดูดเอาแต่น้ำแต่กากของเขาก็คายทิ้งไปจริงๆแล้วกากเขามีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะคะในส่วนของกากใยอาหารนี่แหละค่ะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มไขมันดีค่ะ
เลือกทานอาหารที่มีไขมันดีอย่างเช่นถั่วเปลือกแข็งเมล็ดพืชต่างๆอะโวคาโดน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวน้ำมันคาโนล่าน้ำมันเมล็ดชาแล้วก็หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวนะคะทั้งไขมันจากสัตว์แล้วก็ไขมันจากพืชด้วยยกตัวอย่างเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวและกะทิเป็นต้นค่ะกลุ่มสุดท้ายนั่นคืออาหารจากธรรมชาติควรเลือกบริโภคอาหารที่มาจากธรรมชาติมากกว่าอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งหลายขั้นตอนยกตัวอย่างนะคะเลือกเนื้อสัตว์สดๆมาปรุงอาหารมากกว่าการรับประทานอาหารแปรรูปจำพวกไส้กรอกแฮมนอกจากจะได้สารอาหารที่มีคุณภาพที่มีคุณค่าต่อร่างกายมากกว่าแล้วในอาหารแปรรูปค่ะยังมีปริมาณโซเดียมที่มากแน่นอนว่าก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดโรคไตและความดันโลหิตสูงได้นะคะคือทานได้แต่ทานในปริมาณที่น้อยแล้วก็เลือกเนื้อสัตว์สดๆจะดีกว่าค่ะนอกจากจะเลือกทานอาหารตามที่แนะนำไปข้างต้นนี้แล้วนะคะยังควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 วันครั้งละประมาณ 30-1 ชั่วโมงนะคะ30นาทีจนถึง1ชั่วโมงแล้วก็อีกประการหนึ่งที่สำคัญมากๆนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะจึงจะได้มาซึ่งสุขภาพที่ดีแล้วก็ไร้โรคนะคะและยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองได้ด้วยค่ะพักกันอีกสักช่วงนึงค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อในประเด็นสาระสุขภาพในช่วงหน้าค่ะ

เราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารแล้วนะคะในการที่จะป้องกันโรคหลอดเลือดสมองทีนี้มาดูในส่วนของพฤติกรรมกันบ้างค่ะก็คือพฤติกรรมที่ทำให้เรานั้นห่างไกลจากโรคนี้นะคะประการแรกคือการควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆเลยนะคะของสโตรกฉะนั้นก็ควรหมั่นวัดความดันแล้วก็ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติด้วยการลดเค็มออกกำลังกายและการทานยาตามแพทย์สั่งด้วยยาหยุดยาเองเป็นอันขาดนะคะพฤติกรรมต่อมาคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะการออกกำลังกายจะช่วยลดความดันควบคุมน้ำหนักแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของเลือดควรออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันนะคะก็คือ5วันต่อสัปดาห์อาจจะเป็นการเดินเร็วว่ายน้ำหรือว่าโยคะก็ได้พฤติกรรมอีกหนึ่งเลยอีกหนึ่งพฤติกรรมเลยที่ทำให้เสี่ยงก็คือการสูบบุหรี่ฉะนั้นเลิกบุหรี่ตั้งแต่วันนี้ค่ะการสูบบุหรี่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อสโตรกได้ถึง2เท่านะคะเพราะว่าทำให้หลอดเลือดนั้นตีบแคบลงและยังเกิดคราบไขมันสะสมด้วยลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อความดันโลหิตนะคะทำให้เลือดนั้นแข็งตัวผิดปกติควรดื่มไม่เกิน 1-2 แก้วต่อวันหรือว่าหลีกเลี่ยงทั้งหมดก็จะดีมากๆเลยค่ะควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินหรือว่าเป็นโรคอ้วนแน่นอนว่ามีโอกาสเป็นเบาหวานและความดันซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้ก็ควรลดน้ำหนักนะคะจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นรูปธรรมด้วยค่ะทานอาหารสุขภาพนะคะหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงเค็มจัดหวานจัดนะคะเน้นในส่วนของผักผลไม้ธัญพืชปลาและไขมันดีอย่างเช่นน้ำมันมะกอกและอะโวคาโดค่ะควบคุมเบาหวานให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงอย่างต่อเนื่องนะคะจะไปทำลายผนังหลอดเลือดถ้าหากว่าคุณเป็นเบาหวานก็ควรพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอและควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดค่ะต่อมาคือการพักผ่อนให้เพียงพอนอนน้อยหรือว่าคุณภาพการนอนไม่ดีก็ทำให้เกิดความเครียดสะสมนะคะและก็อาจจะไปเร่งทำให้เกิดสโตรกได้ฉะนั้นควรนอนให้ได้วันละ 6-8 ชั่วโมงและนอนให้เป็นเวลาและที่สำคัญควรเป็นการนอนที่มีคุณภาพด้วยค่ะอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือการจัดการความเครียดให้ดีค่ะความเครียดเรื้อรังจะส่งผลทำให้ความดันโลหิตสูงและหัวใจของเรานั้นเต้นผิดปกติด้วยนะคะลองฝึกหายใจลึกๆหายใจเข้าลึกๆแล้วก็หายใจออกช้าๆเล่นโยคะหรือว่าทำสมาธิก็ได้นะคะเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายค่ะและอีกประการหนึ่งเรามีหลายแร่เลยทีเดียวนะคะประการสุดท้ายที่สำคัญมากๆเช่นเดียวกันไม่แพ้กับข้ออื่นๆเลยนั่นคือการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะการที่เราตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีจะทำให้เรารู้เท่าทันสุขภาพของเราได้นะคะการตรวจระดับความดันไขมันน้ำตาลในเลือดหรือว่าคลื่นหัวใจอย่างน้อยปีละ1ครั้งจะช่วยทำให้เรานั้นตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ในระยะแรกค่ะและยังเป็นการป้องกันสโตรกได้ทันท่วงทีด้วยฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงที่ควรระวังในโรคนี้เป็นพิเศษเลยก็คือผู้ที่มีอายุเกิน55ปีผู้ที่มีโรคประจำตัวยกตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นสโตรกนะคะแล้วก็ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างเช่นสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่ออกกำลังกายค่ะ
สัญญาณเตือนก่อนที่จะเกิดโรคนี้ที่ควรรู้เลยนะคะก็คือจะมีอาการแขนขาอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่งพูดไม่ชัดพูดไม่ออกมองเห็นภาพซ้อนนะคะมีอาการเวียนศีรษะทรงตัวไม่ได้ปวดศีรษะแบบรุนแรงเฉียบพลันด้วยถ้าหากว่าคุณพบอาการเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์ทันทีภายใน3ชั่วโมงแรกก็เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความพิการถาวรได้นะคะฉะนั้นการห่างไกลจากสโตรกไม่ใช่เรื่องยากค่ะถ้าหากว่าคุณเริ่มต้นจากพฤติกรรมไม่ง่ายอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือการทานดีนอนพอออกกำลังกายไม่สูบบุหรี่การดูแลสุขภาพของตนเองตั้งแต่วันนี้จะเป็นการลงทุนที่ดีเลยทีเดียวนะคะเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพเพื่อชีวิตที่แข็งแรงและไม่เป็นภาระให้กับใครในวันข้างหน้าด้วยฉะนั้นนะคะนอละขออภัยค่ะนำวิธีการที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังดูนะคะทั้งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ได้กล่าวไปยังรวมไปถึงอาหารที่นำมาแนะนำท่านผู้ฟังในวันนี้ด้วยนะคะเรามาย้ำกันอีกครั้งไหมคะว่ามีอาหารประเภทไหนบ้างก็คือกลุ่มแรกนั่นคืออาหารประเภทปลาทั้งหลายค่ะแนะนำปลาที่มีโอเมก้า3สูงๆด้วยนะคะอาหารกลุ่มต่อมาคืออาหารที่เป็นโปรตีนจากพืชกลุ่มที่3นั่นคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนั่นคือไม่ได้ผ่านการขัดสีอย่างเช่นในส่วนของข้าวกล้องธัญพืชถั่วเมล็ดแห้งต่างๆและยังรวมไปถึงผักที่มีความหลากหลายสีด้วยนะคะกลุ่มที่4นั่นคือกลุ่มของอาหารไขมันดีนะคะและกลุ่มที่5นั่นคืออาหารจากธรรมชาตินั่นหมายความว่าทานอาหารสดๆที่ได้จากธรรมชาติไม่ใช่อาหารแปรรูปนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทานทานได้แต่ทานในปริมาณที่น้อยแต่ถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าในอาหารที่แปรรูปทั้งหลายนะคะยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของไส้กรอกแฮมนอกจากเราจะได้คุณค่าทางอาหารต่อร่างกายที่น้อยกว่าอาหารสดๆแล้วอาหารแปรรูปยังมีโซเดียมที่มากนะคะก็จะเป็นความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดโรคไตแล้วก็ความดันโลหิตสูงได้ถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงจะดีกว่ารวมถึงพฤติกรรมต่างๆด้วยนะคะอย่างที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี่เป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสโตรกได้นั่นเองนะคะก็คือควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเลิกสูบบุหรี่ทันทีค่ะลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะคะนั่นคือไม่ใช่กลุ่มของอาหารไขมันสูงหรือว่าอาหารรสจัดทั้งหลายหลีกเลี่ยงกลุ่มนี้หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไปเลยนะคะไปเน้นในส่วนของผักผลไม้ธัญพืชปลาและไขมันดีแทนค่ะควบคุมเบาหวานให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยด้วยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอจัดการความเครียดให้ดีค่ะและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราเน้นย้ำกันอยู่เป็นประจำบ่อยๆด้วยนะคะก็คือการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้ได้นะคะฉะนั้นโรคหลอดเลือดสมองอย่ามองว่าเป็นโรคที่ไกลตัวจริงๆแล้วเป็นโรคที่ใกล้ตัวของเรามากๆเลยนะคะฉะนั้นก็ย้ำกันอีกครั้งว่าโรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นซ้ำได้ถ้าหากว่าเราไม่ดูแลตนเองให้ดีซึ่งการรับประทานอาหารที่เหมาะสมจะส่งผลทำให้เกิดภาวะสุขภาพที่ดีแล้วก็ยังช่วยควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆอย่างเช่นความดันโลหิตสูงนะคะความไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้นะคะเพราะว่าโรคนี้อย่างที่ได้กล่าวไปเป็นโรคทางระบบประสาทมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำได้ถ้าหากขาดการป้องกันที่ดีฉะนั้นการ
เตรียมในส่วนของอาหารการทานเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะหลีกเลี่ยงอาหารในกลุ่มที่ให้พลังงานสูงๆก็อย่างเช่นอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลอาหารหวานจัดอาหารประเภทของทอดอาหารไขมันสูงค่ะก็จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้นะคะอาหารประเภทที่มีรสชาติเค็มทั้งหลายหลีกเลี่ยงในส่วนของเครื่องปรุงรสอย่างเช่นกลุ่มของที่มีโซเดียมสูงๆนะคะอย่างเช่นน้ำปลาซีอิ๊วซุปก้อนผงชูรสอาหารหมักดองแล้วก็อาหารแปรรูปด้วยนะคะและอาหารที่มีไขมันสูงๆด้วยเช่นเดียวกันฝากไว้ด้วยในเรื่องนี้แล้วเรากลับมาพูดคุยในสาระสุขภาพกันใหม่โอกาสหน้านะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นมีความสุขมากๆแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลยังคงเข้มงวดการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เฮ้อแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลยังคงเข้มงวดการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพล
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และกลุ่มนอมินีต่างชาติซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างแม้การดำเนินงานจะสะเทือนแรงกดดันและความท้าทายในหลายรูปแบบแต่ยึดหลักติดชื่อถือพฤติกรรมสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องต้านเจตนารมณ์บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มที่หรือไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศพริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าได้ให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนย้ำหากไม่พบความผิดใดๆจะต้องให้กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม
7: นายนฤชาโคสังศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีผลตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สั่งให้ปลัดจังหวัดและในอำเภอและป้องกันจังหวัดเข้ามาประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะครบกำหนด30วันในวันที่24มิถุนายนนี้โดยระหว่างนี้ในอำเภอเมืองภูเก็ตและในอำเภอกระทู้ได้ให้ปากคำครบถ้วนแล้วและไม่พบความผิดถึงขั้นต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรง จึงได้ส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วส่วนปลัดจังหวัดมีปัญหาเรื่องการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำโดยใช้สิทธิ์ลาติดต่อกันถึง2ครั้งครั้งละ10วันทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรแทนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาสำหรับกรณีที่เหลือเวลาอีก2วันจะมีการขยายระยะเวลาสอบสวนอีกหรือไม่นั้นนายนฤชาชี้แจงว่าหากการสรุปผลเสร็จสิ้นและมีประเด็นที่สามารถดำเนินการในด้านอื่นต่อไปได้อีกหรือหากไม่พบความผิดใดๆที่จะดำเนินการต่อไปก็จะต้องให้สิทธิ์ของบุคคลนั้นกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดเลเตทางตอนกลางของฟิลิปปินส์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้าย2คนก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตาโคบันจังหวัดเลเตทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายนางแคลร์คาสโตโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวคนร้ายทั้งหมดแล้วซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นสถานที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุกราดยิงในโรงเรียนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในฟิลิปปินส์แต่ความรุนแรงจากอาวุธปืนมุ่งเป้าเจาะจงเป็นเรื่องปกติของแวดวงการเมืองระดับท้องถิ่นแม้การครอบครองอาวุธปืนอย่างถูกกฎหมายในฟิลิปปินส์จะอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดก็ตามปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ Action ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้สิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 Line Official @OIC Connect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
9: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
10: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
9: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
11: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
13: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแก ยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
14: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
13: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
15: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
16: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
17: ์พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
18: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตื
17: ้อ อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
18: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
17: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
18: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
17: เจ้า
19: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
20: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

โลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอ

บาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงรับปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศ

และกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวาคและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระกิติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัลMedal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและ UNIFEM

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องประกาศใช้กฎหมายปราบปรามผู้กระทำผิดในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจากการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสามารถยับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลัง ที่รัฐบาลเริ่มปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ160รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดจะดำเนินการทุกอย่างอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: กระทรวงการคลังเผยยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทะลุเป้าหมายหลังปิดระบบลงทะเบียนเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดคาดประกาศผลได้17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ได้
6: นายละวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปเมื่อเวลา 23:00 น.ของคืนที่ผ่านมาโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิม 13.2 ล้านคนโดยยืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดมีผู้ที่ยังไม่มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่จะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารกลุ่มที่2กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูล 1.4 ล้านคนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกลุ่มที่3กลุ่มเก็บตกเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจสามารถค้นหาผู้ที่มีสิทธิ์เพิ่มได้อีกประมาณ 5.4 ล้านคนจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นพศรแก้วขำรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งรื้อโครงสร้างค่าไฟทางถนนที่ซ่อนในบินค่าไฟบ้านของประชาชนหลังมีการรวมค่าไฟทางกับค่าไฟบ้านมาหลาย10ปี
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีการคิดค่าไฟทางถนนเฉลี่ยเข้ากับค่าไฟบ้านประชาชนว่าเป็นเรื่องที่ตนออกมาพูดว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จค่าไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงงานไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไฟเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟมาเป็นเวลานานกว่า10ปีแล้วส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตามมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าส่งช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตือ
4: ฮะหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่เฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะแล้วเราเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะวันนี้ก็ยังคงมีฝนโปรยปลายลงมาในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่กว่า 40% ของพื้นที่ค่ะมีที่ไหนฝนตกกันบ้างทักทายส่งข่าวกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟัง0532767993ค่ะถ้าใดอยากจะฟังเพลงไหนนะคะก็แนะนำกันเข้ามาทางหลังใหม่กันด้วยสำหรับในช่วงนี้นะคะทุกรายการก็จะมีการเปิดพระกรณียกิจค่ะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อที่เพราะว่ากำลังอยู่ในห่วงของการแสดงความอาลัยนะคะการสิ้นพระชนของพระองค์ภาซึ่งทรงมีคุณูปการค่ะพระกรณียกิจของพระองค์ท่านสร้างคุณูปการให้กับพี่น้องประสบกรณิกรชาวไทยนะคะโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับความยุติธรรมโครงการมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากค่ะโครงการที่เกี่ยวกับด้านกีฬานะคะแล้วก็โครงการที่ช่วยเหลือในกระบวนการของยุติธรรมต่างๆให้โอกาสสร้างรายได้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับผู้ที่เคยผิดพลาดหรือว่าหลงผิดไปค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาดูข้อมูลดีๆกันหน่อยดีกว่าช่วงนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลของฟุตบอลโลกกฎหมายที่ต้องรู้ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการเล่นพนันฟุตบอลเท่านั้นที่ห้ามแต่ว่าตอนนี้นะคะทางภาครัฐเองก็มีการบล็อกปิดกั้นในกลุ่มของเว็บพนันต่างๆค่ะหลายพันยูเซอร์มากๆนะคะที่เปิดมาเป็นเว็บพนันเว็บอะไรที่มันเป็นม็อกอัพขึ้นมาเวลาที่เราเข้าไปดูคลิปวิดีโอต่างๆเข้าไปดูเนี่ยมันก็จะมีแบบโฆษณาเนาะโฆษณาพนันออนไลน์โดยเฉพาะเรื่องฟุตบอลอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะคะทางภาครัฐเองก็ได้มีการผนึกกำลังกันค่ะปิดบล็อกปิดกั้นนะคะกำจัดให้หมดสิ้นสำหรับยูเซอร์ต่างๆถ้ายังมีส่วนไหนที่ประชาชนยังพบเห็นอยู่ก็สามารถแจ้งทางตำรวจที่เขาดูแลนะคะตำรวจไซเบอร์ค่ะหรือว่า CIB นะคะก็สามารถแจ้งข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์กันได้เพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเองก็ได้ช่วยกันสกัดกันนะคะนอกเหนือจากนี้ร้านค้าร้านอาหารค่ะที่อยากจะดึงในกลุ่มของนักท่องเที่ยวยามราตรีแล้วก็แฟนคลับฟุตบอลนะคะหรือว่าลูกค้าเข้าร้านแต่ว่าไม่ทราบกฎหมายข้อนี้ไม่ได้เลยเตือนเลยนะคะสำหรับร้านค้าร้านอาหารถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยไม่ได้รับอนุญาตคุก4ปีปรับ 800,000 ไม่คุ้มแน่นอนค่ะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มาเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลบอลโลก2026เนี่ยก็เชิญชวนนะคะแฟนกีฬาฟุตบอลและผู้ประกอบการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อที่จะได้ร่วมกันส่งเสริมการเคารพสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาสื่อและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดค่ะผู้ใดที่นำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่ซ้ำผ่านทางออนไลน์การถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์การนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้โดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 ค่ะก็ถือว่าเยอะอยู่นะซึ่งกรณีนี้ก็รวมไปถึงถ้าพบการกระทำความผิดนะคะจะมีทั้งจำทั้งปรับค่ะไม่คุ้มเลยสำหรับร้านค้าร้านอาหารนะคะที่จะลักไก่อะไรเงี้ยบอกคุ้มเจ้าอยู่มาติดคุกอีกโดนปรับอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็เคารพสิทธิซึ่งกันและกันโดยเฉพาะลิขสิทธิ์ต่างๆก็ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าของลิขสิทธิ์ในประเทศไทยนะคะวันนี้ทางตำรวจภูธรภาค5ก็มีการแถลงข่าวจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดค่ะซึ่งจับได้ในพื้นที่ลำพูนเชียงใหม่และเชียงรายรวมแล้วกว่า5,200,000เม็ดโอ้โหถือว่าเป็นล็อตใหญ่นะคะคุณผู้ฟังมีการแถลงข่าวจับกุมกันไปในช่วงสายๆของวันนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการผนึกกำลังของเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนเลยทีเดียวทำให้จับกุมล็อตใหญ่ล็อตนี้ได้ซึ่งในพื้นที่เชียงใหม่ก็อยู่แถวๆนี้ไม่ไกล
ไม่ไกลเลยนะคะโหแบบเป็นล้านเหมือนกันแต่ละที่ที่จับรวมแล้วกว่า5ล้าน2แสนเมตรเยอะมากถ้ามันหลุดไปนี่โหเราไม่อยากจะคิดถึงภาพความเสียหายแล้วคุณผู้ฟังเนาะมันสุดๆจริงๆนะมันสุดๆจริงๆเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันสักเพลงดีกว่าคุณผู้ฟังช่วงนี้จะมีเพลงที่มันเกี่ยวกับความคิดถึงนะความคิดถึงนะคะเดี๋ยวมีเพลงนึงคุณผู้ฟังซึ่งมาล่าสุดเลยค่ะทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็มีการเผยแพร่เพลงปาฏิหาริย์มีจริง47ปีเจ้าหญิงที่ทรงกระทำเพื่อคนไทยทั้งชาติค่ะเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของพระองค์พานะคะกับเพลงปาฏิหาริย์มีจริงบทเพลงโดยดร.วีระแข่งกสิการนักร้องคือน้องต้นข้าวสุปริยาค่ะท่านใดที่เป็นแฟนคลับของน้องต้นข้าวนะคะก็เข้าไปเปิดฟังกันได้โอ้ตอนนี้ยอดวิวทะลุแสนแล้วค่ะมีการเปิดตัวกันเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงค่ะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกล่าวถึงความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะแล้วก็ปาฏิหาริย์มีจริง47ปีที่สวรรค์ได้ส่งเจ้าฟ้าหญิงของคนไทยได้มาดูแลประสบกรณิกรชาวไทยและทำประโยชน์อเนกอนันต์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปรับฟังกันค่ะคุณผู้ฟัง

คุณผู้ฟังคะถ้าฟังเพลงอย่างเดียวไม่ได้เห็น MV นะคะเป็นอะไรที่เราก็จะดื่มด่ำกับทุกถ้อยคำของเพลงนี้แต่พอดู MV ไปด้วยนะคุณผู้ฟังโหน้ำตาลื้นเลยเข้ากับช่วงสถานการณ์ของสังคมไทยปัจจุบันมากๆจะมีช่วงหนึ่งของ MV ที่จะมีภาพหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ไปเตรียมความพร้อมเรื่องการทำคลอดเรื่องการคลอดนะฮะไปฝากครรภ์ไปอะไรกันแต่ว่าช่วงนี้สถานการณ์ของประเทศไทยเราก็ประสบปัญหาในเรื่องของเด็กไทยเกิดใหม่น้อยมากต่ำสุดในรอบ75ปีค่ะโดยข้อมูลนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่อันตรายมากๆของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบคำว่าเต็มรูปแบบคุณผู้ฟังเดินมา10คน3ใน10นะคะเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเลยไป4ใน10เลยก็ได้ซึ่งคนรุ่นใหม่ไม่ได้กลัวการมีลูกเพียงเพราะว่าเรื่องเงินค่ะแต่กังวลอนาคตและคุณภาพสังคมเมื่อความมั่นใจในการเลี้ยงดูลูกลดลงอัตราการเกิดก็ลดลงตามค่ะถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องสร้างสังคมที่น่าเลี้ยงลูกมากกว่าการรณรงค์ให้มีลูกเพียงอย่างเดียวซึ่งตรงนี้มันมีข้อมูลบางอย่างที่เราจะได้ยินนะคะในหลายสถาบันเขาบอกว่าประเทศไทยเราเหมาะสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณแต่ยังไม่มีใครพูดถึงในประเด็นที่ว่าสังคมไทยของเราเป็นสังคมที่เหมาะกับการเลี้ยงลูกดังนั้นในกลุ่มของผู้สูงอายุที่อาจจะเกษียณอายุจากต่างประเทศย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยตามจังหวัดต่างๆที่ค่อนข้างสงบ slow life ใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบชิลๆสบายๆไปคาเฟ่ไปเวลเนสไปทำกิจกรรมไปช้อปปิ้งไปงานต่างๆไปท่องเที่ยวแบบสงบๆเราได้ยินคำว่าประเทศไทยหลายคนเลือกมาเป็นประเทศที่อยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตเพราะมันสงบแต่พอมีคำนี้ผุดมาว่าสังคมที่น่าเลี้ยงลูกเรายังไม่เห็นแคมเปญนี้หรือเรายังไม่เห็นแนวคิดเรายังไม่เห็น mindset หรือเรายังไม่เห็นภาพสังคมที่น่าเลี้ยงลูกแต่พอบอกว่าเป็นมาใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ประเทศไทยโอ้โหภาพชัดเลยมาเป็นช็อตเหมือนภาพวิดีโอฉายว่าชีวิตจะเป็นยังไงหลังเกษียณมาใช้ชีวิตแบบสบายๆอ๋อแต่ภาพที่แบบสังคมที่น่าเลี้ยงลูกเราไม่เห็นจริงๆตรงนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นมันก็น่าจะเป็นโจทย์สำคัญนะคะมันเป็นโจทย์สำคัญมากๆเลยนะคุณผู้ฟังพอเห็นตัวเลขอัตราการเกิดของเด็กไทยในปี2568โอ้โหแนวโน้มแบบต่ำสุดไม่ใช่แนวโน้มแต่เป็นข้อมูลข้อที่จริงที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในรอบ75ปีคือปกติปีก่อนๆก็จะเฉลี่ยประมาณปีละ 500,000 600,000 700,000 แต่ปี68 308,000นะคุณผู้ฟังน้อยมากหลายคนอาจจะมองว่าจะไปบังคับให้เขามีครอบครัวจะไปบังคับให้เขามีลูกทำไมมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเรื่องส่วนตัวเวลาที่นำมาวิเคราะห์ข้อมูลประชากรมาวางแผนการพัฒนาประเทศมาวางกลไกต่างๆในเรื่องของระบบการศึกษาระบบสาธารณสุขระบบสวัสดิการต่างๆมันกลับกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่เรื่องในครอบครัวมันต้องเป็นเรื่องระดับนโยบายและมันต้องมีกลไกอะไรบางอย่างที่อันหนึ่งคนปัจจุบันเนี้ยโสดกันเยอะไม่มีครอบครัวหรือแม้กระทั่งมีครอบครัวแต่ก็ไม่ได้อยากมีลูกมันไม่ได้เป็นเทรนด์หรือว่ากระแสความนิยมมันไม่ใช่แค่รสนิยมค่ะแต่มันเป็นสิ่งที่ปัจจุบันเขาตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกชีวิตแบบนี้อยากมีชีวิตแบบนี้นั่นเองมันก็เลยส่งผลให้ว่าทำไมมันเป็นสังคมผู้สูงวัยเพราะปัจจุบันนี้มันมีเรื่องของ anti-aging มีเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบมวลรวมทำให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืน
ต่างๆเข้ามาอาหารการกินเลือกกินสิ่งดีเลือกออกกำลังกายก็ทำให้คนอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ที่ตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ฟังเพราะประเทศที่มีเด็กเกิดน้อยเกินไปอ่ะมันหมายถึงว่ากำลังแรงงานที่จะลดลงในอนาคตผู้เสียภาษีในอนาคตที่จะน้อยลงในขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคมเอาแค่ในชุมชนหมู่บ้านถ้ามีเด็กเกิดน้อยเอาแรงงานเอาเวลาไปงานสำคัญของหมู่บ้านงานบุญงานศพงานประเพณีไม่มีคนหนุ่มคนสาวไม่มีวัยรุ่นไม่มีวัยเนี่ยทำงานเข้าไปช่วยยกแบกหามของต่างๆก็จะมีแต่ผู้สูงอายุไปประกอบพิธีกรรมแบบเนี้ยอันนี้เอาแค่ในชุมชนนะที่ไปวัดนะคุณผู้ฟังถ้ามองภาพไปเป็นจังหวัดเป็นสังคมมันก็เลยเป็นช่องที่ประเทศไทยจะต้องนำเข้าแรงงานต่างประเทศจะมาบอกว่าแย่งงานคนไทยก็คนไทยโตไม่ทันคนไทยเกิดไม่ทันช่องว่างคนไม่เกิดปุ๊บและแรงงานที่ต้องมาทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมในภาคการเกษตรต้องจ้างใครก็ต้องจ้างแรงงานจากต่างประเทศเริ่มเห็นปัญหาไหมคะคุณผู้ฟังเริ่มเห็นปัญหาเนาะอันนี้เราค่อยๆวิเคราะห์กันไปแต่ทีนี้เราจะมาโทษว่าคนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกไม่ยอมมีลูกเลยทำให้เกิดปัญหานี้ไม่ใช่เราไม่ได้โทษแต่เรากำลังช่วยกันคิดว่าเหตุผลจริงๆที่ไม่ได้อยากมีลูกพอคนที่เกิดใหม่ลดลงเรากำลังวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆในบริบทต่างๆแต่ไม่ได้บอกว่าบังคับให้มีลูกแต่ทีนี้ก็เป็นนโยบายของทางรัฐบาลเป็นโจทย์เป็นการบ้านผู้บริหารประเทศพอมันเกิดปัญหานี้แล้วจะแก้ปัญหายังไงมันก็เลยมีแคมเปญที่แบบหรือสังคมมันไม่ได้เหมาะหรือมันไม่น่าที่จะมีชีวิตครอบครัวที่ต้องมีลูกแต่ทำไมมันเหมาะสำหรับการมาใช้ชีวิตหลังเกษียณมากกว่าเราอาจจะต้องสร้างค่านิยมสร้างบรรยากาศให้เหมาะกับการเลี้ยงลูกสร้างบรรยากาศในสังคมให้มันมีความปลอดภัยในสิ่งที่คนรุ่นใหม่เขากังวลที่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรือปัจจัยที่ต้องใช้ในการเลี้ยงดูลูกอย่างเดียวแต่มันคือความมั่นใจว่าเขาจะเติบโตมาในสังคมที่มันมีคุณภาพมีความปลอดภัยนั่นก็คือเป็นโจทย์ของภาพรวมเลยที่เราอาจจะต้องรอดูว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้จะถูกคลี่คลายไปในทิศทางไหนนะคะแต่ที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้โทษนะบางคนเนี่ยอย่างเพื่อนอยากมีลูกมากแต่ก็มีลูกยากมียากจริงๆพยายามทำหลายวิธีแล้วมีลูกยากอย่างคนรู้จักก็เหมือนกันอยากมีลูกมากเลยเธออยากมีลูกอย่างน้อยมีสักคน2คนแต่มีทั้งที่อยากได้เป็นแฝดเลยไหนๆก็ท้องทีเดียวก็ออกมาทีเดียว2คนก็เลี้ยง2คนแต่เด็กไม่มาคุณผู้ฟังเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะเขามีการสำรวจเนี่ยนะคุณผู้ฟังเขามีการสำรวจนะคะว่าผลจากนิดาโพนะสะท้อนภาพได้ชัดเจนเลยว่าเมื่อคนไทยอายุ 18-40 ปีที่ยังไม่มีลูกเนี่ยมีถึง 44% นะระบุว่าไม่ต้องการมีลูกเหตุผลอันดับหนึ่งคือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกรองลงมาก็คือความกังวลต่อสภาพสังคมและภาระในการดูแลบุตรมันเรียนฟรีมันฟรีจริงไหมทุกวันนี้ก็ยังต้องควักเพิ่มจ่ายเพิ่มมีค่าต่างๆเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายสรุปก็ต้องจ่ายเพิ่มอยู่ดีแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐถูกไหมคะข้าราชการที่บอกว่าเบิกได้เบิกได้จ่ายค่าเทอม 20,000 เบิกได้ 2,000 โอเคก็เบิกได้เหมือนกันแต่จ่ายจริง 20,000 นะถ้าเบิกได้ 2,000 ก็แล้วแต่ว่าลูกเราเรียนแบบไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปแต่สิทธิและสวัสดิการเนี่ยเขาก็มีให้ในส่วนของข้าราชการหรือว่าสวัสดิการอื่นๆแต่ทีนี้คำว่าเรียนฟรีไทยเรายังไม่มันยังไม่ฟรีแบบ 100% เลยอะค่าใช้จ่ายในการซื้อสังคมซื้อโอกาสให้กับลูกมันก็เลยต้องมากขึ้นมันเป็นความกังวลของคนปัจจุบันจริงๆนะคุณผู้ฟังนะมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเกิดขึ้นจริงๆนะกรมอนามัยเขากำลังจะดำเนินการถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับ 2,500 วันแรกของชีวิตซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระยะยาวคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนไทยไม่ได้รักเด็กนะแต่เป็นเพราะว่าหลายคนไม่มั่นใจว่าประเทศในวันข้างหน้าจะมีพื้นที่ที่ดีพอสำหรับการเติบโตของเด็กโอ้โหอันนี้ชัดมาก
อันนี้ชัดมากนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยหันมาดูแลคุณภาพของทารกในปัจจุบันนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นคือคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะอย่างที่บอกว่า 2,500 วันแรกของคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยจะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะนโยบายของกรมอนามัยนี่ดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะคะคุณแม่คุณภาพแม่และเด็กเนี่ยต้องควบคู่กันไปดังนั้นเราก็ต้องมาโฟกัสในการดูแลคุณภาพของเด็กที่จะเกิดหลังจากเนี้ยเป็นเด็กที่มีคุณภาพสุขภาพแข็งแรงสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีเป็นบุคลากรที่เป็นความหวังในอนาคตของประเทศไทยต่อไปก็ว่ากันไปในแต่ละบทบาทหน้าที่ค่ะคุณผู้ฟังเนาะแต่ละหน่วยงานเขาก็จะมีภารกิจที่แตกต่างกันออกไปวันนี้ที่ชวนคุยเรื่องนี้เผื่อว่าหลายๆท่านนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คุณลุงคุณป้าก็บ่นกันเนี่ยลูกป้าแต่งงานแล้วก็ไม่ยอมมีลูกเราก็อย่าไปโทษว่าอย่าไปโทษลูกเลยว่าไม่ได้อยากมีหรือไม่อยากมีเราไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาแต่สิ่งหนึ่งเลยก็คือมันไม่มีสิ่งกระตุ้นที่ทำให้คนอยากมีลูกเราขาดตัวกระตุ้นขาดแรงจูงใจขาดความพร้อมขาดความน่าสนใจคุณตาคุณยายอาจจะอุ้มหลานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะเผื่อว่าอาจจะมีบางวันที่เขาอาจจะเกิดความจุดประกายอะไรบางอย่างเห็นความสุขอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเห็นความพร้อมเห็นโอกาสเห็นไม่ว่าจะเห็นเรื่องราวอะไรก็ตามอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับทุกคนไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกว่ามีลูกหรือไม่มีลูกแต่ในวันนี้สถานการณ์สังคมมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเราก็เลยต้องเอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาเล่าสู่กันฟังมาเล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นแบบนี้นะคะก็ว่ากันไปที่กลุ่มผู้สูงอายุอ่ะเขายังบอกเลยว่าอยากจะมาใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ประเทศไทยเพราะว่าสังคมมันเหมาะสำหรับการอยู่แบบเกษียณทำไมเราไม่สร้างประเทศไทยสังคมบ้านเราให้มันเหมาะสำหรับการเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูเด็กให้มีคุณภาพก็ว่ากันไปในอนาคตค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการอ้าวน่าจะทันอีกสักเพลงหนึ่งนะคะเปิดเพลงนี้ให้ฟังค่ะส่งท้ายรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้แจงลิสาปิงตั้งลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห
4: ์นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเกเรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือโดยยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยในประเด็นกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านหนองตาลบ้านหนองย่าแก้วจังหวัดสระแก้วแต่เป็นการเชิญมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์เนื่องจากในช่วงนี้มีหลายประเด็นโดยบางครั้งมีเสียงระเบิดฝั่งกัมพูชาแต่ทั้งหมดทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนประเทศไทยย้ำว่าฝ่ายไทยไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้แม้อาจมีการยั่วยุต้องใช้ความอดทนและไม่ดำเนินการตอบโต้ปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
3: กองทัพบกระบุแนวโน้มสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ไม่พบสิ่งบ่งชี้ถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธพร้อมกำชับกำลังพลให้ระมัดระวังการยั่วยุที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงและการบิดเบือนข่าวสารจากฝ่ายกัมพูชา
5: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าแม้ในปัจจุบันจะยังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวเช่นการเข้ามาทักท้วงใกล้แนวเครื่องกีดขวางของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาระหว่างกำลังพลในบางโอกาสแต่สถานการณ์โดยรวมยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังและยังคงสามารถใช้กลไกของชุดประสานงานหน่วยในพื้นที่ในการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาและสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ส่วนแนวโน้มสถานการณ์คาดว่าอาจยังคงมีการกระทบกระทั่งทางวาจาระดับบุคคลเนื่องจากฝ่ายไทยจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่พบสิ่งบ่งชี้เชิงลึกที่สะท้อนถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ฝ่ายไทยจะไม่ประมาทและพร้อมรับมือต่อทุกสถานการณ์ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถิตินักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มจีนฮ่องกงและไต้หวันจากวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลไหว้บ้าจ่าง
6: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม15,450,000 คนโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวมีปัจจัยสนับสนุนจากวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลไหว้บ้าจ่างของจีนฮ่องกงและไต้หวันทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนสะสมแต่ระดับ 2,540,000 คนและยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ1อีกทั้งยังส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวไต้หวันขยายตัวและขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ในสัปดาห์นี้จากอันดับที่7ในสัปดาห์ก่อนหน้านอกจากนี้ยังมีวันหยุดกลางสัปดาห์ในมาเลเซียส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดังนั้นในสัปดาห์นี้จึงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวน 58,133 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 21,464 คนหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41 ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานโจ จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: รถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

้อนรับคุณผู้ฟังนะคะด้วยผลงานเพลงของ Whitney Houston เลยกับเพลงที่ชื่อว่า One Moment in Time ค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะมาดูในเรื่องของสภาพภูมิอากาศกันก่อนดีกว่าค่ะวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะก็ได้มีการพยากรณ์อากาศนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยนายพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะซึ่งรับผิดชอบพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะแล้วก็จะส่วนมากนะคะอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ในรายการนะคะเราก็จะมีข้อมูลนะคะข่าวผลการปฏิบัติงานต่างๆในส่วนของตำรวจภูธรภาค5นะคะมานำเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบด้วยนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องราวของการเตือนภัยมีการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะคะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางด้วยนะคะหากว่าตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังขับรถอยู่นะคะแล้วก็มีฝนตกลงมาในช่วงนี้ก็ต้องใช้ความระมัด

ระวังในการขับรถด้วยความปลอดภัยด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะจากตำรวจภูธรภาค5และหน่วยงานในสังกัดนะคะรวมไปถึงสปท.เชียงใหม่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าในช่วงสายของวันนี้นะคะที่ตำรวจภูธรภาค5ค่ะท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญนะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5จำนวน3คดีด้วยกันนะคะซึ่งคดีแรกนะคะก็เกิดขึ้นในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรป่าซางจังหวัดลำพูนคดีที่2พื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายและคดีที่3นะคะพื้นที่สถานีตำรวจภูธรฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็3คดีนะคะรวมของกลางยาบ้าโอ้โห5ล้านนะคะ 274,000 เม็ดโอ้โหจำนวนยาบ้านะคะเยอะมากๆเลยอันนี้3คดีนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดของแต่ละคดีกันด้วยนะคะว่าเอ๊ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ยังคงมีการปฏิบัติงานนะคะในเรื่องของการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศนะคะเราก็ทำงานอย่างเข้มแข็งนะคะในการสกัดกั้นนะคะยาเสพติดทุกชนิดทุกประเภทไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศนะคะแล้ววันนี้นะคะก็มีเรื่องมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบด้วยเพราะว่าวันนี้ตำรวจภูธรภาค5นะคะมีการจัดการฝึกอบรมนะคะตามโครงการสัมมนาครูต้นแบบในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแบบบูรณาการรุ่นที่1ของตำรวจภูธรภาค5นะคะซึ่งการจัดการสัมมนาในวันนี้เนี่ยนะคะก็มีข้าราชการตำรวจในสังกัดของตำรวจภูธรภาค5นะคะซึ่งจะมีสถานีตำรวจในสังกัดเนี่ย159แห่งนะคะก็จะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์นะคะมาร่วมสัมมนาด้วยเพราะว่าวันนี้ทุกท่านนะคะที่มาร่วมสัมมนาก็จะเป็นครูต้นแบบนะคะในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบน159สถานีตำรวจนะคะนอกจากจะมีการฝึกอบรมนะคะในห้องประชุมนะคะซึ่งจัดที่ห้องประชุมชั้น2อาคารอเนกประสงค์ที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะก็ยังมีการถ่ายทอดผ่าน Facebook ของPCT ตำรวจภูธรภาค5ด้วยนะคะก็มีเครือข่ายนะคะซึ่งประกอบไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายปกครองนะคะก็มีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในทุกสถานีตำรวจเนี่ยก็เข้าร่วมการสัมมนาผ่านFacebook ด้วยนะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อบรมวันนี้นะคะที่ห้องประชุมชั้น2ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางเครือข่ายของเรานะคะซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายปกครองนะคะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนก็ร่วมเข้ารับการอบรมด้วยนะคะรับฟังผ่าน Facebook นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีอาสาสมัครนะคะมีอสม.นะคะอาสาสมัครสาธารณสุขนะคะของทุกชุมชนหมู่บ้านด้วยแล้วก็ยังมีในส่วนของสถาบันการศึกษานะคะมีคุณครูอาจารย์นะคะเข้าร่วมรับการอบรมสัมมนาผ่าน Facebook ด้วยนะคะมีผู้นำชุมชนมีอาสาสมัครตำรวจบ้านโอ้โหต้องบอกว่าในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงหน่วยเดียวนะคะไม่สามารถจะทำงานสำเร็จได้อย่างแน่นอนเราต้องมีการบูรณาการร่วมกันนะคะทุกภาคส่วนนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะเมื่อเรารู้เท่าทันแล้วเราก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าตอนนี้อาชญากรรมนะคะทางเทคโนโลยี
เขามีการแบ่งประเภทนะคะออกเป็นทั้งหมด6ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1ก็คือการหลอกลวงด้านสินค้าหรือบริการนะคะอย่างเช่นเราถูกหลอกนะคะเวลาเราไปซื้อสินค้าออนไลน์ซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้าซื้อสินค้าแล้วไม่ตรงปกหรือว่าไม่ได้รับเลยถูกหลอกให้โอนเงินแล้วก็หนีหายไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการหลอกลวงประเภทที่1เรียกว่าหลอกลวงด้านสินค้าหรือบริการนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเตือนภัยกันด้วยว่าจะทำยังไงดีนะคะแล้วก็คุณครูต้นแบบวันนี้นะคะเขาโอ้โหอบรมไปอย่างเข้มข้นมากๆเลยนะคะแล้วก็จะนำเอาความรู้นะคะที่ได้จากการอบรมสัมมนาในวันนี้เนี่ยไปถ่ายทอดต่อด้วยนะคะเราจะทำให้พื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะมีความเข้มแข็งพี่น้องประชาชนนะคะรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะคราวนี้การหลอกลวงในคดีออนไลน์ประเภทที่2เนี่ยเขาเรียกว่าหลอกลวงแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นนะคะอย่างเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะชอบหลอกเป็นเจ้าที่ตำรวจปลอมเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐปลอมนะคะมาทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความกลัวแล้วก็หลอกให้โอนเงินนะคะหรือไม่ก็คือการหลอกลวงเป็นบุคคลอื่นนะคะอาจจะโทรศัพท์มาแอบอ้างเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนเนาะแล้วก็ขอให้โอนเงินขอยืมเงินอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการหลอกลวงที่เรียกว่าแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นประเภทที่3เนี่ยเรียกว่าหลอกลวงการจ้างงานนะคะทำงานง่ายรายได้ดีนะคะหลอกให้ไปทำงานต่างประเทศนะคะสุดท้ายหลอกให้เราเนี่ยไปทำงานกับแก๊งcall center gang scammer นะคะโอ้โหอันนี้ก็เป็นการหลอกลวงประเภทที่3นะคะการหลอกลวงการจ้างงานนะคะประเภทที่4เรียกว่าการหลอกลวงเสนอผลประโยชน์นะคะอย่างเช่นการกู้เงินออนไลน์นะคะการหลอกลวงให้เราเนาะได้รับรางวัลต่างๆนะคะได้เป็นผู้โชคดีนะคะสุดท้ายหลอกให้เราเนี่ยนะคะเสียเงินอันนี้ก็เรียกว่าการหลอกลวงเสนอผลประโยชน์นะคะการหลอกลวงประเภทที่5เรียกว่าการหลอกลวงด้านการเงินแล้วก็การลงทุนนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าการหลอกลวงประเภทนี้มักจะพ่วงกับโรแมนต์แกมด้วยหลอกให้รักให้เชื่อใจแล้วสุดท้ายก็หลอกให้ลงทุนนะคะสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการหลอกลวงด้านการเงินแล้วก็การลงทุนการหลอกลวงประเภทสุดท้ายประเภทที่6นะคะเรียกว่าเป็นฟิชชิงแล้วก็โจมตีทางเทคนิคนะคะอันนี้ก็จะเน้นมาหลอกลวงบริษัทต่างๆนะคะฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีนะคะก็เจาะเข้าระบบอีเมลส่งอีเมลปลอมอาจจะมีการพิมพ์ตัวอักษรผิดไปตัวเดียวนะคะแล้วก็หลอกให้ทางเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีของบริษัทเนี่ยโอนเงินนะคะซึ่งแอบอ้างเป็นผู้บริหารของบริษัทโอ้โหอันนี้ก็เป็น6ประเภทนะคะที่ตอนนี้เขารวมนะคะการประเภทของคดีออนไลน์นะคะแบ่งเป็น6ประเภทด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันต่อว่าแล้วทำยังไงดีไม่ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันนะคะคือให้รู้เท่าทันคนโกงของแก๊งมิจฉาชีพเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพจากภัยออนไลน์นะคะซึ่งเมื่อเช้านี้เนี่ยทางท่านวิทยากรนะคะก็ได้ให้ความรู้นะคะกับคุณครูต้นแบบนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยการหลอกลวงที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นผู้เสียหายมากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือการหลอกลวงนะคะด้านสินค้าและบริการดังนั้นก็ต้องให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะได้รู้ว่าเราจะช้อปปิ้งออนไลน์ยังไงให้ปลอดภัยนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าหากว่าเราไปดูนะคะการโฆษณาขายสินค้าหรือบริการเนี่ยนะคะผ่าน Facebookนะคะ Instagram หรือว่าจะเป็น X นะคะที่เป็น Twitter เดิมเนี่ย3แบบนี้เชื่อไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มนะคะที่มีกระเป๋าเงินกลางนะคะที่จะมีตัวกลางในการดูแลรับผิดชอบให้กับคนซื้อนะคะหรือว่าผู้บริโภคนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะช้อปปิ้งออนไลน์อย่างปลอดภัยเนี่ยก็จะต้องเข้าแพลตฟอร์มให้ถูกต้องนะคะแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะก็จะต้องมีการปักตะกร้าด้วยนะบางทีเนี่ยถ้าไม่มีการปักตะกร้าอันนี้ก็ไม่ได้นะคะต้องเป็นการปักตะกร้าเพราะว่าจะมีแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางเนี่ยเขาช่วยรับผิดชอบนะคะดูแลให้กับผู้บริโภคนะคะดังนั้น
การช้อปปิ้งออนไลน์ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังไปช้อปปิ้งผ่าน Facebook นะคะ Instagram หรือว่า X เนี่ยที่เป็น Twitter เดิมเนี่ยนะคะไม่ปลอดภัยนะคะจะต้องซื้อช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มตัวกลางที่มีการเขาเรียกว่าปักตะกร้าแล้วก็มีกระเป๋าเงินกลางเท่านั้นนะคะอันนี้เราก็จะปลอดภัยช้อปปิ้งออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าถ้าหากว่าเราซื้อสินค้านะคะแล้วไม่ได้รับสินค้าเนี่ยนะคะระบบกระเป๋าเงินกลางเนี่ยเขาจะคืนเงินให้ทันทีนะถ้าเรายังไม่ได้รับสินค้ารับสินค้าไม่ตรงปกเราก็แจ้งแพลตฟอร์มตัวกลางได้นะคะแล้วก็หรือแม้กระทั่งได้รับสินค้าถูกต้องนะตรงตามที่สั่งซื้อหมดเลยแต่ปรากฏว่าผู้ซื้อไม่พึงพอใจนะคะแพลตฟอร์มตัวกลางเนี่ยเขาก็จะช่วยดูแลนะคะคืนเงินให้เพราะว่าเขารับประกันความพึงพอใจนะคะดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์เนี่ยผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องนะคะที่มีกระเป๋าเงินกลางแล้วก็มีการปักตะกร้าถูกต้องด้วยนะรับรองว่าปลอดภัยนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีการคืนเงินนะคะให้กับผู้บริโภคดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปซื้อตอนนี้นะคะผ่าน Facebook นะคะไม่มีกระเป๋าเงินกลางแล้วตอนนี้ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเนี่ยโอ้โหนะคะปลอมเพจนะคะโอ้โหเป็นจำนวนมากเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีเขาเรียกว่าอาจจะมีโปรโมชั่นล่อตาล่อใจเนาะก็เชื่อไม่ได้นะคะดังนั้นก็ต้องบอกคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าซื้อแพลตฟอร์มที่ถูกต้องเราจะปลอดภัยแล้วก็จะไม่มีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพจากการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการอีกเลยนะคะก็นำเรียนให้ทุกท่านนะคะว่าไม่ซื้อนะไม่ช็อปนะFacebook Instagram นะคะ X นะคะที่ไม่มีระบบกระเป๋าเงินกลางเนาะพวกนี้นะคะเราจะไม่ช้อปปิ้งผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้เพราะว่าไม่มีผู้ที่จะรับประกันให้เรานะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามิจฉาชีพอาศัยใช้ช่องทางต่างๆเหล่านี้แหละนะคะในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนอาจจะล่อด้วยการราคาถูกโอ้โหเร่งเร้าให้รีบโอนเงินนะคะอันนี้ล้วนเป็นการหลอกลวงของมิจฉาชีพทั้งนั้นเลยดังนั้นนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงวิธีที่ปลอดภัยต้องซื้อผ่านแพลตฟอร์มนะคะที่ถูกต้องแล้วก็มีระบบกระเป๋าเงินกลางแล้วก็มีการปักตะกร้าด้วยนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้ยังคงมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังอยากให้ทุกท่านมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางอยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะช่วงนี้ตอนนี้เนี่ยนะคะฝนมักจะเขาเรียกว่าเป็นฝนราชการเนาะมักจะตกในช่วงเวลาเลิกเรียนนะคะเลิกงานแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีจำนวนฝนลดน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังขับรถอยู่แล้วมีฝนตกต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะมาฟังผลงานเพลงกันดีกว่าค่ะวันนี้หลายท่านบอกว่าวันจันทร์เนาะวันทำแรกวันแรกของการทำงานในสัปดาห์นี้นะคะหลายท่านบอกว่าโอ้โหทำงานมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งใจทำงานตลอดทั้งวันเลยนะคะก็อาจจะเหนื่อยล้าบ้างนะคะก็มาฟังผลงานเพลงของคุณเบิร์ตธงชัยแม่อินไตกันดีกว่านะคะกับเพลงที่เป็นคำถามว่าเหนื่อยไหมคะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังชื่นชอบผลงานเพลงนี้หรือเปล่าคะเหนื่อยไหมของคุณเบิร์ตธงชัยแมทอินไตนะคะจริงๆเพลงนี้นานมากแล้วเนาะแต่ว่าฟังทีไรก็ยังคงความไพเราะอยู่เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะมาให้คุณผู้ฟังนะคะได้ทราบข้อมูลนิดนึงนะคะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะมีการพยากรณ์อากาศในช่วงของ7วันข้างหน้าเพื่อให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้วางแผนในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเดินทางนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569นะคะวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่แต่ถ้าเกิดว่าเราข้ามไปในวันพุธนะคะวันพุธที่24นะคะยาวไปจนถึงวันที่28มิถุนายน2569นะคะต้องบอกว่ามีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนจะได้วางแผนในเรื่องของการจัดกิจกรรมวางแผนในเรื่องของการเดินทางนะคะเพราะว่า24ถึง28มิถุนายน2569จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะดังนั้นพอทุกท่านทราบข้อมูลแบบนี้นะคะจะได้เตรียมในเรื่องของการวางแผนการจัดกิจกรรมการเดินทางนะคะการเดินทางไปรับส่งบุตรหลานด้วยนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้ก็30ถึง40นะคะร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่แต่ว่าพอเริ่มตั้งแต่วันพุธเนี่ยยาวเป็นถึงวันที่28เนี่ยฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณฟังค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราก็จะมีการต่อสายโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์ท่านรองศักดาโชติพัฒนาโภคินนะคะท่านรองศักดาก็จะได้รายงานในเรื่องของสภาพการจราจรด้วยแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคุณฟังพี่น้องประชาชนนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายจราจรรวมไปถึงในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆให้คุณฟังพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางนะคะตอนนี้คุณฟังที่รับฟังรายการผ่านเพจสวทเชียงใหม่ PRD นะคะก็ทักทายเราเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณฤทธิ์คุณสิริพรคุณพัชราพรคุณพรสวรรค์คุณเด่นคุณสิรินันคุณช้างทองคุณพี่ดวงรัตน์คุณพระเครื่องทั่วไทยคุณสุทัศน์คุณประนอมนะคะแล้วก็คุณพัชราพรก็ขอเพลงมาด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมีการจัดให้นะคะแต่ว่าตอนนี้มาพูดคุยอีกหนึ่งเรื่องนะคะเพราะว่าช่วงสายของวันนี้ที่ตำรวจภูธรภาค5นะคะท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ค่ะก็ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญนะคะซึ่ง3คดีนะคะคดีแรกเนี่ยพื้นที่สถานีตำรวจภูธรป่าซางจังหวัดลำพูนนะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีการสืบสวนติดตามนะคะกลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดนะคะก็พอไปเจอนะคะรถยนต์ต้องสงสัยนะคะก็ได้มีการติดตามนะคะก็ไปเจอว่ารถที่สายลับเนี่ยให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบอกว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยหน่วยเดียวนะคะก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะแต่ว่าเรามีการบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายทหารจากปปส.ภาค5แล้วก็พี่น้องประชาชนในการช่วยแจ้งเบาะแสนะคะเราก็พอได้รับแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการสืบสวนติดตามนะคะจนเจอรถยนต์ต้องสงสัยนะคะก็มีการติดตามนะคะแล้วก็มีการสกัดจับนะคะแต่ปรากฏว่าผู้ที่ขับรถยนต์ที่บรรทุกยาเสพติดเนี่ยนะคะก็พยายามหลบหนีนะคะสุดท้ายก็จอดรถทิ้งไว้นะคะหลบหนีจุดสกัดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการจัดสกัดไว้นะคะแล้วก็พอมีเราไปตรวจสอบรถเนี่ยก็เจอว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดเป็นยาบ้านะคะจำนวน 2,480,000 เม็ดนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จึงได้นำยาบ้าของกลางพร้อมกับรถยนต์นะคะคันดังกล่าวนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรป่าซางจังหวัดลำพูนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะแล้วก็ช่วงสายของวันนี้เนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็ได้ให้ข้อมูลกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ ำรวจทราบแล้วคนที่ขับรถคันดังกล่าวตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามจับกุมซึ่งคาดว่าจะจับกุมได้ในเร็วนี้นะคะส่วนคดีที่2นะคะเป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะก็สามารถจับกุมผู้ต้องหา1คนค่ะแล้วก็ตรวจยึดของกลางเป็นรถยนต์1คันแล้วก็ยาบ้านะคะที่ซุกซ่อนในรถของกลางคันดังกล่าวนะคะมียาบ้าจำนวน1,800,000 เม็ดโอ้โหต้องบอกว่าผู้ที่ลักลอบลำเลียงยาเสพติดนะคะก็มีความพยายามมากๆเลยที่จะนำเอายาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศแต่ว่าต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงทำงานอย่างเข้มแข็งนะคะเรามีการนำเอาระบบAI ระบบเทคโนโลยีเนี่ยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามด้วยนะคะก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้าจำนวนมากได้อีกหนึ่งคดีนะคะคราวนี้คดีที่3ที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงข่าวในช่วงสายของวันนี้นะคะก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านค่ะนะคะซึ่งเป็นท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเนี่ยพบวัตถุต้องสงสัยถูกทิ้งอยู่ข้างถนนสาธารณะนะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จึงได้ไปตรวจสอบร่วมกับท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ฝ่ายปกครองก็ปรากฏว่าไปตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยที่ถูกทิ้งอยู่ข้างทางเนี่ยนะคะปรากฏว่าเป็นยาบ้านะคะซุกซ่อนอยู่ในถุงกระสอบหลากสีนะคะก็เมื่อตรวจสอบดูแลโอ้โหเป็นยาบ้ารวมทั้งสิ้นเนี่ย 994,000 เม็ดโอ้โหรวม3คดีเมื่อเช้านี้นะคะที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนก็ยาบ้าจำนวน5,274,000 เม็ดโอ้โหจำนวนมากเลยนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสกัดกั้นไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศได้เพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยจะไปสร้างความเสียหายนะคะให้กับประเทศด้วยนะคะและในส่วนของผลการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาค5นะคะในปีงบประมาณ2569ก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568นะคะจนถึงเมื่อวานนี้ค่ะ21มิถุนายน2569นะคะเราสามารถจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะซึ่งครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะเฉพาะคดียาเสพติดประเภทเดียวนะคะสามารถจับกุมได้ถึง 22,267 คดีนะคะแล้วก็สามารถตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าจำนวนกว่า388ล้านเม็ดโอ้โหจำนวนมหาศาลมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นไอซ์เนี่ย 7,7002กิโลกรัมนะคะแล้วก็เฮโรอีนอีก86กิโลกรัมเคตามีน 1,170 กิโลกรัมฟิน315กิโลกรัมนะคะนอกจากนั้นเรายังสามารถที่จะตรวจยึดนะคะทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะมูลค่ากว่า880ล้านโอ้โหอันนี้ก็เป็นผลการปฏิบัติงานในส่วนของตำรวจภูธรภาค5นะคะในปีงบประมาณ2569ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เราจะไปสัมภาษณ์นะคะท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณผู้ฟังคร
0: ับ ค่ะท่านรองศักดาค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะแล้วก็ช่วงเย็นๆแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของสภาพการจราจรค่ะ
1: ก็ตอนนี้ใกล้ห้าโมงนะครับพี่ต้อมเรื่องของโดยรวมเนี่ยบางจุดเริ่มคลี่คลายแต่บางจุดที่รถหนาแน่นตอนเย็นเนี่ยก็มีนะครับอย่างเช่นบริเวณแยกรินคำเนี่ยรถก็จะเริ่มมากในช่วงเย็นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็บังคับสัญญาณไฟเร่งระบายการจราจรฟังนิดนึงครับตรงจุดขาวแดงตรงจุดใกล้ทางร่วมทางแยกขอความร่วมมือไม่จอดนะครับจะได้เร่งระบายการจราจรกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ก่อนอื่นไปต่อนะครับก็คือวันนี้น้องๆมช.เปิดครับพี่ต้อมเปิดเรียนเป็นวันแรกก็ทำให้บริเวณถนนคันคลองครับจุดทั้งบริเวณด้านหน้ามช.นะครับจุดที่อยู่ด้านหลังตลาดต้นพยอมไปทางประตูวิศวะรถจะค่อนข้างมากนะครับอันนี้เป็นจุดที่แจ้งในเรื่องของการใช้เส้นทางเพราะว่าน้องๆเปิดเทอมเป็นวันแรกในวันนี้เองนะครับดูเรื่องของการจราจรเราต่อเป็นภาพรวมไปเลยนะครับจะได้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางอยู่ร่วมกันณเวลานี้ควงสิงขาเข้าหมดหรือยังขังสิงขาเข้าก็เส กือบจะหมดแล้วนะครับแต่ฝั่งขาออกยังค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงฝั่งที่มาจากโลตัสคำเที่ยงก็ยังมีรถใช้เส้นทางอยู่นะครับเชียงใหม่พร้าวมีการรื้อผิวคอนกรีตแต่ในฝั่งขาเข้าค่อนข้างดีนะครับตอนนี้ขยับไปตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวอีกสักช่วงนึงน่าจะทำงานเพิ่มเติมส่วนฝั่งขาออกยังออกได้ค่อนข้างดีครับแยกสารเด็กนะครับสารเด็กฝั่งขาเข้าไปได้เยอะละแต่ฝั่งขาออกเยอะแล้วนะครับพี่ต้อมก็เดี๋ยวจะเร่งระบายการจราจรกันอยู่เพราะว่าในฝั่งขาเข้าเนี่ยยาวไปจนถึงโรงพยาบาลแมคคอมิกนะครับเริ่มที่ขาแต่บริเวณหน้าปิ้นยังเยอะนะพี่ต้อมส่วนจุดอื่นๆนะครับแยกหนองประทีปฝั่งขาเข้ายังไม่หมดซะทีเดียวนะครับในเจริญเมืองยังมีรถใช้เส้นทางแต่ไหลได้ค่อนข้างดีสะพานดอนกันนะครับเข้าไปวารีเมื่อวันนี้ขี้ขายได้ค่อนข้างดีนะครับรวมถึงเรียบรางรถไฟเข้ามงกอดมัธยมหน้าโรงเรียนวารีวันนี้เคลื่อนได้แต่ตลาดหนองหอยรถยังเยอะอยู่นะครับยังมีรถใช้เส้นทางอยู่พอสมควรสะพานป่าแดดภาค5ใกล้ที่ทำงานพี่ต้อมนะครับยังมีรถใช้ตรงป่าเพ้านอกออกช้างพลานจากโรงเรียนพิมานเด็กเข้าไปยังมีรถใช้เส้นทางอยู่เช่นเดียวกับบริเวณแยกสนามบินฝั่งที่ยาวหน่อยไม่ใช่108ขาเข้านะครับแต่เป็นฝั่งที่ออกจากทิพเนศก็คือจากศูนย์วัฒนธรรมอันนี้คือภาพรวมที่เล่าให้ฟังรวมๆเลยนะครับเพราะว่าก็เป็นช่วงเย็นพี่ต้อมอาจจะได้ให้ข้อมูลพี่น้องประชาชนในหลายส่วนละเรื่องของการจับกุมของภาค5เรื่องของยาเสพติดต่างๆรวมถึงกิจกรรมที่วันนี้มีผู้บังคับบัญชาระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเปิดไม่ใช่มาเปิดนะมาดูกิจกรรมเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมให้ความรู้ที่จะตำรวจจะได้เอาไปทำงานต่อได้ก็เป็นกิจกรรมที่ภายใต้การทำงานของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ที่เน้นย้ำขับเคลื่อนแล้วก็ทำงานเชิงรุกมาโดยตลอดเราก็เป็นส่วนหนึ่งในฝ่ายสนับสนุนที่พร้อมจะสนับสนุนแล้วก็ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาครับพี่ต้อมครับ
0: ค่ะท่านรองศักดาค่ะก็ในช่วงท้ายนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกันด้วยวันนี้นะคะก่อนเข้ารายการทางพี่ๆสปทเชียงใหม่ก็บอกว่าเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาที่สปทเชียงใหม่เหมือนกันแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของการที่มีผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรอย่างเช่นจอดรถในที่ห้ามจอดนะคะขาวแดงนะคะก็ยังมีรถจอดนะคะรวมไปถึง อย่างเช่นมีป้ายบอกว่าห้ามตรงไปให้เลี้ยวนะคะแล้วก็ไม่มีการปฏิบัติตามกฎจราจรอยากให้ท่านรองศักดานะคะพูดคุยในประเด็นต่างๆเหล่านี้ด้วยค่ะ
1: ได้เลยครับวันนี้จริงๆผมก็แยกจากท่านผู้กลับไปนะครับเพราะว่าผมมีภารกิจบรรยายเรื่องของขับขี่ปลอดภัยของศึกษาธิการจังหวัดท่านผู้กลับไปดูโดยรอบคูเมืองครับพี่ต้อมอย่างที่พี่กุ้งแจ้งมาในเบื้องต้นนะครับก็คือจุดที่เป็นตัดตรงจากทางหนึ่งไปอีกทางหนึ่งมีป้ายห้ามเรียบร้อยท่านเห็นว่าไม่มีตำรวจไม่มีรถท่านพุ่งไปด้วยความรวดเร็ววันนี้มีคลิปหนึ่งที่เห็นนะครับก็คือผ่านบริเวณจุดตัดตรงที่จะออกไปทางหน้าวัดโลกโมลีนะครับแล้วมีรถที่ใช้เส้นทางมาพี่ต้องถ้าเขาเบรกไม่ทันถ้าเขาใช้เส้นทางตามปกติเขาแล้วคุณตัดหน้ากระชั้นชิดถามว่าใครผิดคุณคือคนที่ผิดนะครับเพราะคุณคือคนที่ฝ่าฝืนส่วนเรื่องของการบังคับใช้วันนี้ท่านผู้กับใช้โดนเลยครับพี่ต้อมไปบินดูจุดตัดต่างๆไปบินดูในทุกรอบคูเมืองเลยนะว่าตรงไหนเป็นจุดตัดบ้างแล้วก็มาวางมาตรการวางกำลังนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเฝ้าไม่ได้ตลอดแต่สิ่งที่จะทำให้เห็นก็คือว่าจะบังคับใช้กฎหมายนะเรื่องของการที่ท่านบอกว่าเพิ่งทำผิดครั้งแรกขอว่ากล่าวได้ไหมผมว่าประเด็นนี้มันคือเรื่องของความปลอดภัยทางถนนจำเป็นต้องดำเนินการเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือทุกท่านนะครับใช้ยูเทิร์นเนี่ยพี่ต้อมเราอยู่ในเมืองเนาะเรานึกภาพออกอยู่แล้วว่าในคูเมืองเนี่ยในถนนแต่ละเส้นเนี่ยใน4แยกคูเมืองเนี่ยจุดกลับรถในแต่ละจุดเนี่ยผมว่ามันมี 2-3 จุดเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วท่านเลยไปเลี้ยวซ้ายไปท่านไปยูเทิร์นข้างหน้าเพื่อเข้าถนนที่ท่านต้องการไม่ได้ทำให้เสียเวลาเลยไม่ได้ทำให้เสียเวลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็เช่นกันขาวแดงวันคู่วันขี้ฝ่าฝืนท่านผู้กับเน้นย้ำก็ต้องบอกว่านโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เหมือนกันนะครับท่านผู้กับกับผมเนี่ยมาตั้งแต่วันที่1ธันวาแล้วก็ขยับขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเสียงตอบรับมาค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับที่เราปฏิบัติและเราทำมาอย่างต่อเนื่องแต่สำหรับคนที่ฝ่าฝืนบอกว่าจอดแป๊บเดียวแต่จอดแป๊บเดียวของท่านมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นขอความร่วมมือนะครับ เมืองท่องเที่ยวมันจะเกิดความปลอดภัยได้เมืองท่องเที่ยวมันจะสะดวกในการเดินทางได้ทุกคนจะต้องช่วยกันตำรวจเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับผมชอบคำพูดหนึ่งพี่ก้องเขาบอกว่าเมืองมันจะน่าอยู่เนี่ยเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่ว่ามีตำรวจเพิ่มมากขึ้นนะแต่กลายเป็นว่าพี่น้องในเมืองนั้นเนี่ยร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อให้การขับขี่เกิดความปลอดภัยทุกเส้นทางเนี่ยผมชอบคำนี้นะครับก็เลยเอามาเล่าต่อให้ฟังครับ
0: แล้วก็ในเรื่องของตอนนี้นะคะเกี่ยวกับการที่จะมีการรณรงค์การขับขี่ที่ปลอดภัยเกี่ยวกับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเมาไม่ขับเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าสำหรับผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ขับเนี่ยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเจอปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดนะคะสูงมากๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยทราบว่าในเรื่องของการพิพากษานะคะของศาลเนี่ยมีบทลงโทษจำคุกด้วยนะท่านรองศักดา
1: ใช่ครับแล้วก็รวมถึงเคสที่เป็นมีลักษณะของถ้าไปเกิดแล้วเกิดอุบัติเหตุที่ต้องก็จะมีการพักใบอนุญาตด้วยนะครับบางคนคิดว่าท่านขับรถยนต์แล้วไปเมาแล้วขับเกิดอุบัติเหตุแล้วถามว่าไอ้ใบอนุญาตรถจักรยานยนต์ที่ท่านมีเนี่ยเขาพักด้วยไหมเขาคงไม่พักหรอกมั้งเราไม่ได้ขับรถจักรยานยนต์เราขับรถยนต์แต่จริงๆแล้ววันนั้นผมนั่งคุยได้รับคุยกับท่านผู้พิพากษานะครับท่านบอกว่าพักทุกใบนะเพราะฉะนั้นแล้วท่านขับขี่ด้วยความระมัดระวังใช่ท่านต้องปฏิบัติตามกฎจราจรไอ้เมาไม่ขับเนี่ยก็เป็นโครงการของภาค5ด้วยนะครับที่เน้นย้ำทุกโรงพักในภาค5ในเชียงใหม่ให้ร่วมกันนะครับปฏิบัติซึ่งทุกค่ำคืนนะครับโรงพัก4มุมเมืองจะดำเนินการมาตรการตรงนี้ตามนโยบายผู้บัญชาตลอดส่วนจราจรเราต้องตื่นเช้าก็อาจจะไม่ได้ทำในช่วงปกติครับพี่ต้อมแต่สิ่งที่เราดำเนินการก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับการจอดรถกับการฝ่าฝืนเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวกมากขึ้นผมฝากทิ้งท้ายครับพี่ต้อมก็คือว่าหากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางรถเสียรถขัดข้องท่านโทรมานะที่053235595วันนี้ก็มีได้ช่วยไป 2-3 เคสแล้วก็อีกการนึงก็คือว่าท่านผู้กับเองครับตอนนี้ได้หาเครื่องที่เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอรี่พี่ต้อมคือเอาไปจ้ำกับรถที่พี่น้องแบตหมดเนี่ยท่านผู้กับได้หามาอีก 5-6 เครื่องเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางเราเตรียมพร้อมแล้วก็อยากจะดูแลพี่น้องประชาชนให้ครบทุกด้านนอกเหนือจากการอำนวยความสะดวกการจราจรครับ
0: แล้วก็ท่านรองศักดาคะก็คุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนหากท่านไปเจอในเรื่องของสัญญาณไฟขัดข้องก็ดีมีเรื่องของความช่วยเหลือนะคะรวมไปถึงไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ที่โอ้โหดัดแปลงสภาพรถแจ้งได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับพี่ต้อมครับถ้ามอเตอร์ไซค์ดัดแปลงสภาพรถเนี่ยท่านโทรได้อีกเบอร์นึงนะคือ191จะประสานโรงพักแต่ละท้องที่เพื่อเข้าดำเนินการมันเป็นการทำงานที่เขาเรียกว่าสอดประสานนะพี่ต้อมช่วยกันหน้างานนี้ปฏิบัติร่วมกันในเรื่องนี้เพื่อให้เชียงใหม่มันเกิดความปลอดภัยเรารู้สึกเราจะได้รางวัลมา2ปีแล้วนะเรื่องเมืองปลอดภัยนะครับช่วยกันนะครับเราทำมาดีมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเราขยับขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้มีเศรษฐกิจที่ดีในพื้นที่ของเราครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินนะคะรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณมากๆค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะหากท่านมีเรื่องขอความช่วยเหลือตำรวจภูธรภาค5นะคะและหน่วยงานในสังกัดค่ะเรายินดีให้บริการตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะสายด่วน191แล้วก็เมื่อสักครู่ที่ท่านรองศักดาบอกค่ะ
2: วันแรกเป็นอย่างไร
0: 0532355595นะคะในกรณีที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะมีข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของการจราจรมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะ0532355595ค่ะวันนี้นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยอย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดนะคะวันนี้จากลากันด้วยบทเพลงท้ายรายการนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีมอบหมายนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิสตรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิสตรี
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีพร้อมกล่าวว่าการพัฒนาประเทศไม่ได้วัดเพียงด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานหรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังสะท้อนจากคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะสตรีซึ่งเป็นประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศและมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลจึงต้องให้ความสำคัญกับโอกาสและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้หญิงทั้งในด้านการทำงานการเดินทางและความปลอดภัยในครอบครัวโดยกำหนดทิศทางของรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีอาทิสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์การคลอดและการเลี้ยงดูบุตรพร้อมสนับสนุนการแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยเห็นว่าควรเพิ่มระยะเวลาการลาคลอดและการลาช่วยดูแลบุตรให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบหลายบทบาทพร้อมเร่งเสริมระบบคุ้มครองและการเข้าถึงความช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงผลักดันการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบทบาทสตรีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งเข้มเตรียมพร้อมรับอุทกภัยฤดูฝนเน้นการแจ้งเตือนภัยถึงชุมชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่น้ำท่วม
5: นายธีรพัฒน์พัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตผ.เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนมิถุนายนพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้การเฝ้าระวังสถานการณ์การเตรียมพร้อมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมออกปฏิบัติงานรวมถึงการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยที่นอกเหนือจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมทำงานผ่านห้องปฏิบัติการวอร์รูม พื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ก่อนทำการแจ้งเตือนประชาชนแล้วขอให้ศูนย์ปภ.เขตประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการพยากรณ์ในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการแจ้งข้อมูลมายังปภ.เพื่อทำการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอดคาสต์และช่องทางอื่นๆให้รวดเร็วแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นส่วนการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหากเกิดสาธารณภัยที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนให้เจ้าหน้าที่รีบออกสนับสนุนพื้นที่โดยทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยแล้งพร้อมเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนิโยทวีความรุนแรงสูงคาดเริ่มส่งผลกระทบต่อประเทศไทยต้นเดือนกรกฎาคมนี้
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนิโยในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะเพิ่มความรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีก่อนจะเริ่มทยอยอ่อนกำลังลงในช่วงกลางปีหน้าในภาพรวมปรากฏการณ์เอลนิโยจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนแต่ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนระดับขึ้นไปพาดผ่านประเทศจีนส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยพื้นที่เสี่ยงวิกฤตที่อาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทานนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
2: ่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมตื่นตากับความงดงามของพันธุ์กล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจะแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรียนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนอยู่กลางป่าฝนเกตร้อนในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569ร่วมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางมวลหมู่ดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขและความสดชื่นและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะโบยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำณกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันกับปอประสนิยพรตังกิติชัยค่ะสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะกับข้อมูลข่าวสารFacebook Fanpage สวทช.เชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่บทเพลง

เพราะนะคะสามารถทักทายหรือว่าแนะนำกันเข้ามาได้ด้วยค่ะ053276793ถ้าพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นะคะตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็เผยยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็มีการยืนยันนะคะก็จะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิมจำนวน 13.2 ล้านคนซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจจะตกหล่นเรื่องของข้อมูลข่าวสารในกลุ่มที่2กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลจำนวน 1,40,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่วนกลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มเก็บตกซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบอย่างเช่นกลุ่มผู้ติดเตียงนะคะหรือว่าเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมสามารถเก็บตกได้อีกประมาณ5ล้านคนนะคะสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นเป้าหมายหลักเลยก็คือต้องการให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือผู้ที่ยากจนจริงๆแล้วก็จะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอาจจะมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้ออย่างเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งทางปลัดกระทรวงการคลังก็ยังเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองก็จะมีการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคมนี้ไปจนถึง31กรกฎาคมนะคะซึ่งระบบจะแจ้งอย่างชัดเจนไม่ว่าจะผ่านเกณฑ์ว่าข้อใดอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์นี้นะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องก็มองว่าเป็นการเปิดอุทธรณ์โดยจะเกิดประโยชน์แล้วก็เป็นผลดีต่อประชาชนกันด้วยนะคะก็เป็นการที่มีการตื่นตัวแล้วก็มีการเข้าไปเขาเรียกว่าไปยืนยันสิทธิ์นะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ค่ะ

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะเมื่อกี้มีสายจากทางบ้านแนะนำบทเพลงฝากให้เขารักของ Yesterday รวมถึงบทเพลง cover เก่าๆด้วยนะคะอย่างถ่านไฟเก่า cover โดยน้องชามุกนะคะก็ทักทายท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยตอนนี้อาจจะยังอยู่ที่ตลาดนะคะกำลังคิดอยู่ว่าเมนูตอนเย็นจะทานอะไรหรือตอนนี้กำลังอยู่บนรถนะคะขับรถด้วยความปลอดภัยยังไงก็เช็คพยากรณ์อากาศกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังบอกว่าฝนลดลงนะคะแต่ว่าก็ยังจะมีพายุเข้ามาอีกรอบนึงนะคะหมั่นตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ระวังเรื่องของอันตรายในช่วงหน้าฝนแล้วก็โรคที่มากับช่วงหน้าฝนกันด้วยค่ะช่วงนี้ติดตามกันนะคะในเรื่องของการสรุปบทเรียนที่จะลดเวลาหน้าจอออนไลน์ให้กับเด็กไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการประชุมของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจากการที่ดูงานนะคะเกี่ยวกับการป้องกันออนไลน์เพราะว่าคนไทยเฉลี่ยแล้วเนี่ย 93% ใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้เวลาบนโลกออนไลน์เฉลี่ยสูงถึง7ชั่วโมง54นาทีต่อวันขณะที่เด็กนะคะช่วงแรกเกิดจนถึง2ปีจำนวน 72.6% นะคะใช้เวลาหน้าจอเกิน1ชั่วโมงซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเด็กแล้วก็สุขภาวะทุกมิติเพราะว่าช่วงเด็กๆอะค่ะก็อาจจะมีการเลี้ยงแบบหน้าจอเลี้ยงให้ดูเล่นเกมเลี้ยงแบบว่าต้องดูการ์ตูนไปด้วยทานข้าวไปด้วยนะคะเป็นการหลอกล่อแต่ขณะที่เด็กไทยก็มีความเสี่ยงต่อภัยออนไลน์ทั้งการถูกกันแกล้งออนไลน์ภัยคุกคามทางเพศรวมไปถึงการติดพนันออนไลน์จนกระทั่งมีการส่งผลกระทบด้านสุขภาพจิตใจแล้วก็มีภาวะหนี้สินด้วยอิทธิพลของการโฆษณาหรือว่าการซื้อขายผ่านสื่อออนไลน์ก็สร้างค่านิยมผิดทางสุขภาพโดยเฉพาะพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้เยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะการป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ก็จำเป็นแล้วก็เร่งด่วนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการสรุปประเด็นข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการลดเวลาหน้าจอของเด็กและเยาวชนเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเด็นที่จำเป็นต้องออกข้อกำหนดหรือระเบียบเพิ่มเติมนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.ก็กล่าวว่าจะมีการศึกษาผลกระทบแล้วก็การดูเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานะคะการถอดบทเรียนมาตรการเรื่องของการกำหนดเวลาการใช้หน้าจอสื่อออนไลน์ของเด็กเยาวชนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีหลายประเทศบังคับใช้แล้วอย่างเช่นออสเตรเลียบังคับใช้กฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์โดยมีบทลงโทษโดยบริษัทแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะหากว่าละเมิดกฎและไม่คัดกรองการใช้งานของเด็กซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการวางกลยุทธ์นะคะหรือมีแนวทางร่วมกันให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมรับมือกับภัยออนไลน์เปลี่ยนตระหนักรู้เป็นเกาะป้องกันภัยสังคมก็มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผลักดันกฎหมายและก็กลไกเชิงนโยบายคุ้มครองเด็กจากสื่อออนไลน์ให้สอดคล้องกับปัจจุบันนะรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเชิงบวกเพื่อสุขภาวะที่สมดุลผ่านยุทธศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเสริมภูมิคุ้มกันที่จะเน้นพัฒนาทักษะเท่าทันสื่อและดิจิทัลรอบรู้ทางสุขภาพพัฒนาเครื่องมือกระบวนการเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนสื่อสารเชิงรุกผ่านการรณรงค์หรือว่าการสร้างค่านิยมในการใช้สื่อเพื่อสุขภาวะแล้วก็มีการผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนประชาสังคมที่จะขับเคลื่อนงานร่วมกันนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างเกราะป้องกันจากภัยคุกคามทางออนไลน์นะคะรู้เท่าทันสื่อแล้วก็เป็นการทำให้เด็กไทยของเราเนี่ยใช้หน้าจอโดยที่มีการกำหนดหรือว่าอาจจะใช้กิจกรรมมาดูนะคะว่า
เราจะแบ่งเวลายังไงเวลาเรียนเวลาเล่นเวลาเล่นเกมหรือว่าเวลาที่จะต้องใช้สื่อในการเรียนรู้นะคะตอนนี้ก็มีการประชุมหารือกันแล้วก็ถ้ามีข้อสรุปอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดเวลานะคะจะได้มาบอกกล่าวทีนึงก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราก็เป็นห่วงเยาวชนนะคะเรื่องของการอยู่หน้าจอมากเกินไปทำให้เกิดปัญหาตามมาก็เลยมีเรื่องของการพูดคุยร่วมกันถึงเรื่องของการลดเวลาหน้าจอออนไลน์สำหรับเด็กและเยาวชนด้วยเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะพูดถึงเด็กไปแล้วในช่วงที่แล้วเนี่ยตอนนี้พูดถึงเรื่องของผู้สูงวัยกันบ้างนะคะเรื่องของอาหารการกินบางทีก็ต้องดูแลและใส่ใจเป็นพิเศษนะคะสูงวัยต้องรู้ไกลความดันแต่ว่าไม่ขาดไอโอดีนเครื่องปรุงเสริมไอโอดีนต้องจำกัดปริมาณอย่างที่บริโภคต่อวันอย่างเช่นเกลือเสริมไอโอดีนเนี่ยใช้ได้ไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันหรือว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วขาวเสริมไอโอดีนใช้รวมกันไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันนะคะก็อาจจะต้องมีเช็คลิสต์เมนูเคี้ยวง่ายย่อยสบายได้ไอโอดีนอย่างเช่นเมนูปลาค่ะเป็นปลากระพงนึ่งมะนาวปลาทูต้มส้มเนื้อปลานิ่มย่อยง่ายได้ไขมันดีบำรุงหัวใจด้วยแล้วก็รับไอโอดีนแบบโซเดียมต่ำนะคะหรือจะเป็นเมนูซุปแกงจืดเต้าหู้ใส่สาหร่ายวากาเมะหรือใส่เต้าใส่สาหร่ายธรรมดาก็ได้นะคะซดน้ำซุปอุ่นๆสาหร่ายก็เคี้ยวง่ายลื่นคออุดมไปด้วยไอโอดีนตามธรรมชาติหรือจะเป็นเมนูไข่ก็คือไข่ตุ๋นเนื้อเนียนเลยค่ะทรงเครื่องด้วยนะคะใส่เห็ดหอมหรือเป็นเนื้อสัตว์สับเป็นชิ้นเล็กๆได้ทั้งโปรตีนบำรุงกล้ามเนื้อแล้วก็ไอโอดีนครบจบในถ้วยเดียวด้วยผู้สูงวัยต้องลดเค็มได้แต่ว่าห้ามขาดไอโอดีนนะคะเริ่มต้นด้วยสุขภาพง่ายๆเพียงแค่ปรับวิธีปรุงเลือกวัตถุดิบให้ถูกหลักวัยเก๋าเอนจอยไปกับมื้ออร่อยๆได้ทุกวันนะคะให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็จิตใจแจ่มใสได้ทุกวันด้วยก็เป็นการแนะนำจากทางกรมอนามัยกันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
9: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม ทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

รอบเวียงเจียงใหม่กับช่วงอบจ.เจียงใหม่พบประชาชนมีเรื่องราวข่าวสารเจ้ามีงานเพลงในแนวของเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามภาพฟังกันนะเจ้ารอบเวียงเจียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้ารวมถึงน้องเก่งไลฟ์รายการผ่านช่องทางTikTokนะเจ้าน้อดีเจเก่งเฮอทุกท่านได้ติดตามกันต่อยนะเจ้าก็สามารถเข้ามาติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันได้นะเจ้าช่วงเวลานี้แรงๆเนาะคุณผู้ฟังฟังเพลงม่วนๆงานเพลงตี้ผ่อนคลายความเครียดนะเจ้าข่าวสารต่างๆที่ฮับฟังแล้วสบายใจนะเจ้างานเพลงดีๆก็เลือกมาฝากนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนคุณผู้ฟังเจ้าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าวสารอื่นๆนะเจ้าน้องเก่งขอรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคือคุณผู้ฟังได้รับทราบกันก่อนซึ่งก็จะมีการรายงานให้ฟังกันเป็นประจำกุ้วันในช่วงต้นรายการนะเจ้าซึ่ง6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพูกเจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือมีการรายงานนะเจ้าว่าภาคเหนือมีฝนลดลงนะเจ้าเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอฮือประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะเจ้าในส่วนของภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนบนนั้นยังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะเจ้าเนาะส่วนมากก็จะเป็นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮพะเยาแล้วก็น่านก็ยังมีหลายจังหวัดอยู่คุณผู้ฟังแต่ก็เป็นฝนที่เล็กๆน้อยๆนะเจ้าเนาะอย่างวันเนี้ยที่หันมีการรายงานการตรวจพบกลุ่มฝนกันมาในวันนี้ที่ผ่านมาก็มีตกอยู่บักกิตี้นะเจ้าเนาะแล้วก็ปริมาณฝนก็ลดลงอย่างที่เฮาคาดการณ์กันไว้นะเจ้าแต่ว่าในขณะที่ฝนลดลงแล้วเฮาก็ยังต้องระมัดระวังนะเจ้าบ่ประมาทกับการใช้ชีวิตนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือยังคงต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันอยู่นะเจ้าเพราะว่าช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงช่วงที่ฝนพ่องฮ้อนพ่องเนี่ยนะเจ้ามันอาจจะย่างเฮาบ่สบายกันได้ง่ายนะเจ้าก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยกับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงนี้เนื้อเจ้าเนาะข่าวสารเริ่มต้นที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารเล็กๆน้อยๆจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่เนื้อเจ้าซึ่งก็ได้นำมารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเจ้าวันนี้นายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่เจ้าเปิ้นมอบหมายให้นายวีรศักดิ์เลิศพงษ์อดิศรและนายสุพจน์กองเงินเลขานุการนายกอบจ.เจียงใหม่เจ้าลงพื้นที่เป็นหกวักกันไว้ก่อนคุณผู้ฟังลงทุนพื้นที่มอบกระสอบทรายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสันทรายแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะเจ้าก็คือเทศบาลแม่โจ้เทศบาลเจดีแม่ครัวเทศบาลตำบลแม่สาเทศบาลตำบลเมืองแก้วเทศบาลตำบลหนองหานเทศบาลตำบลแม่แฝกเทศบาลตำบลหนองจอมเทศบาลตำบลเมืองเลนเทศบาลตำบลหนองแยงเทศบาลตำบลสันพระเนตรนะเจ้าเพื่อที่จะเสริมความพร้อมนะเจ้าเนาะการมอบกระสอบทรายครั้งนี้เป็นการเสริมความพร้อมนะเจ้าคุณผู้ฟังในการที่จะป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนเพราะว่าเป็นการเตรียมการกันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะเจ้าจากสถานการณ์ที่ฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่การเตรียมการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะเจ้าคุณผู้ฟังกระสอบทรายที่ส่งมอบในครั้งนี้ก็จะถูกนำไปใช้เสริมแนวป้องกันน้ำท่วมปกป้องบ้านเหือนแล้วก็พื้นที่สาธารณะนะเจ้าพร้อมกับช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในจุดเสี่ยงภัยนะเจ้าอบจ.เจียงใหม่เกาะ
พร้อมที่จะบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนในทุกพื้นที่ตัวนะเจ้าหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอาปันหมบกระสอบทรายกันละมาลั่งน้ำจะท่วมนะเจ้าอันนี้เป็นการเตรียมความพร้อม

เจ้าคุณผู้ฟังเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆหากว่ามันเกิดขึ้นเนาะเฮามีการเตรียมความพร้อมกันไว้เฮาก็จะเกิดความเสียหายน้อยนะเจ้าแต่ถ้าหากว่ามันบ่เกิดเลยเฮาก็ปลอดภัยนะเจ้าเนาะถ้าเกิดก็เกิดความเสียหายน้อยอันนี้เป็นการป้องกันที่ดีนะเจ้าแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจนะเจ้าเข้าใจในเรื่องการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าซึ่งเปิ้นก็ดูแลนะเจ้าแล้วก็มอบสิ่งอำนวยการความปลอดภัยนี้นะเจ้าให้กับหลายอบต.ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เฮาตวยซึ่งก็จะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อน้ำเหตุการณ์น้ำท่วมนะเจ้าหรือว่าน้ำอย่างที่มันจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเปิ้นก็จะดูแลในเรื่องนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีนะเจ้าซึ่งก็ย่าฮือหลายๆท่านหลายๆคนอาจจะรู้สึกสบายใจขึ้นเนาะอย่างน้อยฝนตกแห้งๆต่อเนื่องมาหลายๆวันเนี่ยมันอาจจะย่าฮือเฮารู้สึกว่าจะไรฉันก็มีกระสอบทรายละอย่างน้อยอบต.เฮานะเจ้าต้องเก่งเจอว่าอบต.แล้วก็เทศบาลหลายพื้นที่เพิ่นก็จะมีการเตรียมการป้องกันในเรื่องภัยเหล่านี้นะเจ้าเนื่องจากว่าพอเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็มีเหตุที่ฝนตกต่อเนื่องกันมานะเจ้าบางทีมันจะเป็นปริมาณฝนที่ตกสะสมกันมามันอาจจะย่าคือเกิดน้ำท่วมน้ำขังนะเจ้าอบต.แล้วก็เทศบาลในทุกๆพื้นที่เปิ้นก็ต้องออกมาดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่เปิ้นดูแลอยู่นะเจ้าน้องเก่งเชื่อว่าการเตรียมความพร้อมในปีนี้น่าจะส่งผลที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนหวังไว้นะเจ้าว่ามันจะมาเกิดความเสียหายกันนักนะเจ้าน้องเก่งเชื่อว่าประสบการณ์นะเจ้าเหตุการณ์ที่ผ่านมามันย่าฮือเฮาสามารถนำมาถอดบทเรียนแล้วก็ดูแลแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะเจ้าอันนี้ก็ฝากกันไว้เจ้าสำหรับเรื่องราวดีๆข่าวสารที่น่าสนใจจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงของรอบเวียงเชียงใหม่นะเจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆเจ้าตี้จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะก็อย่างที่บอกว่าก็จะมีตึงเพลงลูกทุ่งมีตึงเพลงกำเมืองฮึมันเป็นช่วงของการผ่อนคลายความเครียดนะเจ้าฮับเรื่องราวข่าวสารต่างๆจากคุณผู้ฟังฮึสู่คุณผู้ฟังนะเจ้าด้วย เรื่องราวดีๆอยู่เป็นกู้ในการเดินทางของคุณผู้ฟังหลายท่านบางท่านนี่ถึงจุดหมายปลายทางละกำลังเติมพลังมื้อแรงหรือว่ากำลังเกียมของกินมื้อแรงเมนูเด็ดๆวันนี้สำหรับสมาชิกในครอบครัวก็ขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำในชั่วโมงนี้เจ้าเอาแล้วน้องเก่งเตรียมเพลงม่วนๆกันไว้นะเจ้าในช่วงเวลานี้เพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้สบายอกสบายใจเจ้า

หวังว่างานเพลงจะถูกใจนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้น้องเก่งเกาะพยายามที่จะเลือกเพลงที่ฟังสบายๆเนาะบางทีบางท่านเนี่ยขับรถกันอยู่นะเจ้าก็จะได้รู้สึกสบายใจบ่เครียดนะเจ้าเนาะยิ่งขับรถอยู่แล้วก็มาเปิดเพลงมันยังกระบะหุเครียดนะเจ้าบ่ได้บ่ได้เนาะต้องเอาอกเอาใจกันสักหน่อยต้องไม่เครียดนะเจ้าติดตามรายการที่น้องเก่งจัดทุกช่วงเวลาจะบ่เครียดนะเจ้าจะมีเพลงม่วนๆที่จะนำมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะเจ้าคือเหมาะกับช่วงเวลาของการจัดรายการอย่างเช่นน้องเก่งเจอกับคุณผู้ฟังตอนเช้าก็จะอยู่เป็นกู้ในการทำงานของคุณผู้ฟัง 9:00 น.แล้วพอถึงมะแรงก็เลิกการเลิกงานน้องเก่งมาส่งท้ายรับงานแล้วก็เลิกงานกับคุณผู้ฟังกู้วันเลยนะเจ้าก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะบ่กล้าเตื้อนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามากดติดตามน้องเก่งต่างTikTok ช่องดีเจเก่งตัวขอบพระคุณนักๆนะเจ้าบางท่านเข้ามากำลังกดเข้ามาติดตามกันนะเจ้าก็ถือว่าขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งแล้วนะเจ้าคุณฝั่งเจ้ายังอยู่ที่ข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้อันนี้ก็สำหรับคุณฝั่งที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแข่งขันศึกเชียงใหม่คัพ2026นะเจ้าเป็นการแข่งขันน้องๆรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางเข้าสู่รอบน็อกเอาท์อย่างเป็นทางการ16ทีม8แมตช์สำคัญนะเจ้าแล้วก็8ผู้ชนะที่จะได้ไปต่อนะเจ้างานนี้เข้าชมฟรี23ถึง24มิถุนายนที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองสุเทพนะเจ้ามาร่วมเชียร์ร่วมลุ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเหล่านักเตะดาวรุ่งนะเจ้าที่พร้อมทุ่มเททุกวินาทีเพื่อโอกาสในการก้าวสู่รอบต่อไปนะเจ้าเพราะว่าจากนี้ทุกเกมก็คือเกมสำคัญแล้วก็ทุกชัยชนะก็คือแฮมหนึ่งก้าวที่จะสู่แชมป์นะเจ้าเนาะซึ่งก็เป็นการแข่งขันสำหรับน้องๆที่อายุต่ำกว่า17ปีนะเจ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะคุณผู้ฟังสนับสนุนส่งเสริมเพื่อละอ่อนเยาวชนนั้นหันมาสนใจในเรื่องของการแข่งขันกีฬากันนักขึ้นนะเจ้าซึ่งในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่คุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งก็จะมีเรื่องราวข่าวสารมีงานเพลงม่วนๆที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะเจ้าล่าสุดวันนี้คุณผู้ฟังก็มีการประชาสัมพันธ์บอกต่อกันแฮมแล้วนะเจ้าว่าฝนระลอกใหม่กำลังจะมาตะกี้นี่บดายกำลังบอกว่าฝนมันลดลงแล้วเจ้าคุณผู้ฟังนะเจ้าเลี้ยวมาแฮมกรรมฝนระลอกใหม่กำลังจะมานะเจ้าไทยกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นนะเจ้าฝนกระจายตัว 60-70%แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งภาคเหนือก็คือจะต้องเจอฝนในช่วงวันที่24ถึง28มิถุนายนนะเจ้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งต้องขอฮือพี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ต่างน้ำไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ลุ่มนะเจ้าก็ป้องกันกันไว้ก่อนเนาะคุณผู้ฟังก็เป็นสิ่งที่ดีนะเจ้าเนาะจะได้ปัญหาว่าจะได้ก็ปลอดภัยอ่ะจะได้ก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะเจ้าเนาะนั่นก็คือเรื่องราวสำคัญเนาะที่เราจะต้องติดตามนะเจ้าที่เราจะต้องติดตามแล้วก็ต้องพอก่อยติดตามแล้วก็พอก่อยกันเนอะเจ้าภัยกายเมืองเจียงใหม่แล้วหันมีการพ่นเอาสีมาพ่นตู้ไฟเนอะเจ้ามาเขียนยังกระบอกหุ้ยคือมันสกปรกเลอะเทอะเนอะเจ้าเนาะซึ่งเปิ้นบอกว่าตู้ไฟรอบคูเมืองเนี่ยถูกพ่นสีสเปรย์เจ้าบ้านถอดใจเนอะเจ้าตัวลบตอใดกับบมดบาเซียงวอนหน่วยงานรับผิดชอบหาทางแก้เขาจะแก้ไขกันจะใดดีกับคนมือบอลเนาะแต่เนี่ยคือคนเฮาถ้าฮักบ้านฮักเมืองอ่ะมันจะบ่มือบอลไปเลยจะอียังมาพ่นบ้านตัวเก่าหันติกๆนะเจ้ามาพ่นอย่างครัวหลวงเนาะสีสเปรย์ที่ถูกฉีดพ่นลงบนกำแพงอาคารบ้านเฮือนรวมทั้งพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเก่าพื้นที่ด้านในของคูเมืองเจียงใหม่เนี่ยเป
็นปัญหานะเจ้าตี้พ่อเหมือนจะยังแก้บ่ตกแม้ว่าหลายภาคส่วนจะห่วมกันห่วมแหงห่วมใจจ่วยกันลบแล้วก็ทาสีคืนความสะอาดเรียบร้อยให้กับพื้นที่เมืองเก่ากันแล้วเนี่ยนะเจ้าเปิ้นมีการออกสำรวจนะเจ้าผู้สื่อข่าวเนี่ยลงพื้นที่สำรวจก็พบว่าไม่ได้มีแค่กำแพงอาคารบ้านเหือนนะคุณผู้ฟังที่มันถูกพ่นสีหรือว่าขีดเขียนข้อความแต่ก็ยังมีตู้ไฟเจ้าตู้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยที่อยู่บนฟุตบาทรอบคูเมืองบ้านเฮาเนี่ยนะเจ้าถูกพ่นสีไปตัวเนาะแม้ว่าจะมีป้ายห้ามพ่นสีติดไว้ให้หันชัดเจนแต่ว่าคนพ่นมันมีแกนตานะเจ้าแต่ก็ไม่ได้ผลเนาะเพราะว่าแทบจะทุกตู้ถูกพ่นนะเจ้าถูกพ่นด้วยสีสเปรย์บางตู้ก็กลายเป็นพื้นที่โฆษณาจากแผ่นสติกเกอร์โดยเฉพาะบนถนนสีภูมิแล้วก็ย่านชุมชนล่ามช้างนะเจ้าที่ตู้ไฟถูกพ่นสีเกือบทั้งหมดแล้วก็มองแล้วดูเหมือนแหล่งเสื่อมโทรมในต่างประเทศว่าอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเจ้าซึ่งปัญหาที่เกิดชาวบ้านก็ในชุมชนล่ามจ้างตำบลสีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่เปิ้นก็ต้องช่วยกันลบล้างทำความสะอาดตึงตู้ไฟที่มีในชุมชน25จุดแล้วก็กำแพงต่างๆนะเจ้าโดยต้องควักสตังค์ตัวเก่าเนี่ยออกมาซื้อน้ำยาแล้วก็อุปกรณ์รักษาความสะอาดกันเองเพราะว่าต้องการให้ชุมชนสะอาดเรียบร้อยแต่ก็พบว่าแหมบ่เมินก็ถูกพ่นสีไปแหมจนบ่ฮู้จะแน่ใจอะไรกันต่อไปนะเจ้าอันนี้น้องเก่งเชื่อว่าต้องมีมาตรการในการที่จะเข้าไปจัดการนะเจ้าต้องเข้าไปจัดการแล้วก็ดูแลกันนะเจ้าหึ่นนักยิ่งขึ้นซึ่งในเรื่องนี้ประธานชุมชนล่ามจ้างนางสาวน้ำฝนรถจัญญาก็บอกว่าชุมชนล่ามจ้างเนี่ยเป็นย่านที่พักของนักท่องเที่ยวต่างชาติมีเกสเฮาส์เกือบ50แห่งเป็นแหล่งรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติความสกปรกจากสีที่ถูกพ่นลงบนกำแพงแล้วก็ตู้ไฟก็ย่าฮือชุมชนสกปรกบ่สวยงามปัญหาที่เกิดขึ้นต่างชุมชนก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเนี่ยเจ้าฮือชุมชนหน้าอยู่หน้ามองด้วยกันตัวล้างตามเช็ดเนี่ยเจ้าแต่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเจ้ารวมถึงตำรวจเนาะช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาแล้วก็ขอฮือดำเนินการอย่างจริงจังกับคนกลุ่มนี้ตัวเนี่ยน้องเก่งก็ว่านะถ้าใครหันแค่หันไอ้มือบอลยามที่ปนเตียวกับซับซ่าเซ่เซ่นี่มันมาแย่นะเจ้าคุณผู้ฟังมันมาแย่มันเป็นโรคจิตมันไปแย่ยามเมื่อค่ำเมื่อคืนที่ปนนอนหลับพักผ่อนกันแล้วนะเจ้ามันไปแย่มันไปทำลายไอ้พวกบอลทำลายหมู่นี้กำจัดเฮือเสียงถ้าเสียงนี้มันออกไปสู่คุณผู้ฟังนะเจ้าสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสู่ไอ้ตำรวจน้องตำรวจทั้งหลายนะเจ้าก็ฝากหน่อยก็แล้วกันฝากเป็นหูเป็นตาแย่ฮือบ้านเฮาเมืองเฮาเนี่ยมันดีขึ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงนี้นะเจ้าเชียงใหม่เฮาเองเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เฮายังต้องระมัดระวังเนาะคุณผู้ฟังแล้วก็ดูแลกันเนาะเพื่อที่จะมีผลนะเจ้าในเรื่องของเชียงใหม่นะเจ้าเชียงใหม่เฮาเนาะจะได้มีการผลักดันนะเจ้าฮือเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาเนี่ยสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกนะเจ้าเป็นเมืองที่ยังมีชีวิตแล้วก็มีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันนะเจ้าซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่เองนะเจ้าเปิ้นก็เชิญชวนฮือภาครัฐเอกชนแล้วก็พี่น้องชาวเชียงใหม่กู้คนเจ้ามาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองแล้วก็7วัดสำคัญก็คือวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดแล้วก็วัดอุโมงค์
นอเจ้าช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อที่จะต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันนอเจ้าเนาะอ้าวเอิ้นเอ่ยหาพี่น้องเจ้าเจียงใหม่ต้องฮักเจียงใหม่กันนอเจ้าช่วยกันดูแลช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะเอาละเจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังยังอยู่ด้วยกันกับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่เจ้า

ห่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าวันนี้ PEA ช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเบิกเกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมกันเกิน3บินเดือนโดยจะไม่วางใบแจ้งเตือนและไม่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

คที่ฟ้าเพิ่นให้นะเจ้าแต่ก็ถือว่าโชคดีคือโชคดีหลายที่มีอ้ายฮักนะเจ้าถึงแม้ว่าจะเป็นการกึดไปคนเดียวก็ตามนะเจ้าว่าได้ฮับความฮักนะเจ้ามันอาจจะแม่นแต่อย่างที่เฮากึดหรือมันอาจจะเป็นการพร่ำเพ้อไปคนเดียวอันนี้กับหูก็เหมือนแค่คนคุยนะเจ้าเนาะงานเพลงม่วนๆที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังกู้ท่านกู้คนเลยติดตามรับฟังรายการอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันมาตั้งแต่หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงแล้วก็อยู่กันจนถึง1ทุ่มเป็นประจำนะเจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์น้องเก่งก็จะมาอู้จ๋านำเสนอเรื่องราวข่าวสารแล้วก็งานเพลงม่วนๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรายการเนี่ยจะบอกว่าจะเป็นตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็นช่องทาง TikTok DJ เก่งนะเจ้าต้องขอบคุณนักหน้าเลยนะเจ้าเอาเป็นว่าวันนี้น้องเก่งส่งท้ายกันกับงานเพลงม่วนๆผ่อนคลายความเครียดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะเจ้าแล้ววันพรุ่งนี้หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงบอกว่าฝนจะตกแดดจะออกน้องเก่งก็จะมาปะกับคุณผู้ฟังที่นี่เหมือนเดิมมีความสุขกันทุกท่านนะเจ้าดูแลสุขภาพร่างกายกันโตยอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพดีกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงอากาศที่ร้อนอวมรอฝนนะเจ้าหรือบางที่ฝนตกเนาะแต่กี้หันว่าตังสายใต้นะเจ้ามีฝนตกกันมาพ่องเนาะแต่ว่าเปิ้นก็บอกว่าช่วงนี้บ้านเฮาฝนลดลงแต่ว่าแหมบักกี้วันตังหน้าคุณผู้ฟังบ้านเฮาก็จะปิ๊กมามีฝนเพิ่มขึ้นกันแหมเตือนหนึ่งฝากกันไว้นะเจ้าดูแลสุขภาพร่างกายกันเป็นพิเศษวันนี้น้องเก่งลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามน้องเก่งทุกช่องทางเจ้าแล้วปะกันใหม่วันพุธหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัดนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลงพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัด
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสามารถยับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ60%รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
3: ไอ้ตัวกราฟคดีที่มันลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนยอดของการหลอกลวงคือทุกอย่างมันเป็นไปในทางแนวทางเดียวกันในทิศทางเดียวกันก็แสดงเห็นว่ามันไม่ได้เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อมารายงานผู้เข้าบัญชาแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มาตรวจสอบกันทุกฝ่าย
2: นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่หรือเชียงรายซึ่งหากมีการสวมสิทธิ์หรือเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างจริงจังหากพื้นที่ใดปล่อยให้เกิดปัญหาทั้งที่ทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลอาจถือเป็นความล้มเหลวด้านประสิทธิภาพการทำงานจำเป็นต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนจากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้กระทำผิดแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดจะดำเนินการทุกอย่างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำผลสำเร็จการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติสามารถขยายผลจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดลดความเดือดร้อนให้ประชาชน
4: พลตำรวจเอกกฤษณรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์ปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านสแกมเมอร์หรือการฉ้อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสถาบันการเงินกสทช.เพื่อขอข้อมูลในการดำเนินการถึงว่าที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จด้วยดีการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการขยายผลจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
5: ตลอดเวลาที่เราขับเคลื่อนสูงต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC ที่เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผล ั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้กับผู้เสียหายขณะเดียวกันก็มีการขยายผลจนเกิดผลปฏิบัติการในหลายคดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
4: ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการสวมสิทธิ์คนไทยเป็นนอมินีว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลามากพอสมควรพร้อมเริ่มปฏิบัติการยุทธการที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตซึ่งการทำงานได้ประสานงานกับต่างประเทศด้วยพร้อมย้ำว่าการปฏิบัติการดังกล่าวถือเป็นการรักษาอธิปไตยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงของคนไทยและประเทศไทยแต่ยังคงผลักดันการท่องเที่ยวด้วยการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหากเข้ามาทำความผิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายยืนยันว่านโยบายที่นายจุกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนทำงานอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมแต่การร่วมมือการแบ่งหน้าที่และการลงมือปฏิบัติจะนำมาสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบบริษัทแอปพลิเคชันสั่งอาหารกลุ่มลูกค้าจีนไม่มีใบอนุญาตเร่งสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารที่มุ่งให้บริการลูกค้าชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ย่านห้วยขวางสุทธิสารรัชดาพระราม9และเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งมีการใช้งานเป็นภาษาจีนทั้งหมดจนทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและความถูกต้องตามกฎหมายว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างตรวจสอบบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทั้ง3รายที่ปรากฏเป็นข่าวโดยพบว่าทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยแล้วเบื้องต้นพบ1ใน3บริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างชาติเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ50และยังไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายขณะที่อีก2บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทไทยเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือเข้าข่ายการเป็นนอมินีหรือไม่โดยหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: มี3แอปก็3บริษัทเขาก็เปิดบริษัทในประเทศไทยสิ่งที่เราเข้าไปดูก็คือสถานะการถือหุ้นซึ่งเราตรวจสอบแล้วว่ามีอยู่1บริษัทใน3บริษัทที่สถานะเป็นต่างชาติและไม่ได้ขออนุญาตส่วนอีก2บริษัทเป็นสถานะไทยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการตรวจ2วิธีแบบแรกก็คือต่างชาติถือหุ้น 50% ขึ้นไปบริษัทนั้นมีสถานะเป็นต่างชาติก็จะไปตรวจว่าได้มาขออนุญาตมั้ยแต่ถ้าต่างชาติถือหุ้นไม่ถึง 50% แล้วคนไทยมาถือหุ้นแทนก็จะไปตรวจเรื่องนอมินีมันก็จะตรวจสองสาแบบนี้ถ้าพบการกระทำความผิดก็ต้องส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
6: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวอีกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกลุ่มธุรกิจเสี่ยงในพื้นที่ห้วยขวางประมาณ25รายซึ่งครอบคลุมธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาทั้งกรณีการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตและกรณีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานจัดระเบียบแรงงานต่างชาติพบแรงงานผิดกฎหมาย69รายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำนายจ้างแรงงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการจัดระบบแรงงานต่างชาติให้มีประสิทธิภาพถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานเพื่อให้ภาคธุรกิจมีแรงงานเพียงพอควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามกฎหมายพร้อมกำชับกรมการจัดหางานตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบทำงานรวมถึงนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังโดยเมื่อวันที่17มิถุนายน2569สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการพบแรงงานต่างชาติทำงานผิดกฎหมายรวม69รายโดยเมื่อวันที่17มิถุนายนเข้าตรวจสอบร้านอาหารแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองภูเก็ตพบชายสัญชาติซูดานใต้1รายทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่วันที่18มิถุนายนตรวจสอบโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางพบ แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย68รายแบ่งเป็นแรงงานเมียนมา56รายและแรงงานจีน12รายซึ่งทำงานโดยไม่รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีพร้อมแจ้งให้พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินคดีกับนายจ้างที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้เมื่อวันที่20มิถุนายนสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตยังร่วมปฏิบัติการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับธุรกิจของคนต่างด้าวและเครือข่ายนอมินีเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทั้งนี้หากพบเห็นการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางานหมายเลข1506กด2หรือสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทั้งด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
9: เราจะขับเคลื่อนกันด้วยทีมเวิร์คเหมือนแข่งบอลโลกปัจจุบันนะครับภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจะกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศทำให้แต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู่
6: พร้อมกันนี้นายเอกนิติยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการของตลาดโดยจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมทำงานใน4ด้านด้วยนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งรื้อโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังมีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนเฉลี่ยเข้ากับค่าไฟบ้านประชาชนว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
10: วันนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลง ค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี้ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับเรื่องนี้ผมตั้งใจออกมาพูดเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู
1: ้ด้านกระทรวงคมนาคมชี้แจงการเรียกเก็บค่าไฟถนนรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการสาธารณะและค่า FT พร้อมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟภาพรวมนายชยธันพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนที่นำไปเรียกเก็บไว้กับใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชนว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดถูกคำนวณและรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งการที่กระทรวงคมนาคมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคตและส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วยซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมได้จากกระทรวงพลังงาน
11: ไฟฟ้าที่ให้ในสาธารณะให้กับกรมทางหลวงไม่ได้เป็นคนจ่ายอยู่ที่กระทรวงการคลังเขาไปคิดเขาไปอยู่ตรงไหนการลดค่าไฟลงเนี่ยมันก็มีผลต่อการลดทุกอย่างในแฟกเตอร์ต่างๆเป็นอันนี้ต้องไปถามสัมภาษณ์กับกระทรวงพลังงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เกินเป้าหมายเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดคาดว่าจะประกาศผลได้วันที่17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปเมื่อเวลา 23:00 นที่ผ่านมาโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิมมีจำนวน 13,200,000 คนซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ470,000 คนซึ่งในส่วนนี้

0: 5,400,000 คนสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นโดยเป้าหมายหลักคือต้องการให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและอาจมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้อเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
1: ใน 470,000 รายเนี่ยท่านไม่ทราบข้อมูลจริงๆหรือท่านประเมินตนเองดูแล้วคิดว่าผมไม่ผ่านเกณฑ์ชั้นในรอบนี้ก็เลยไม่มายืนยันตัวตนก็เดี๋ยวขอดูข้อมูลข้อเท็จจริงอีกทีนึงจะมีเวลาให้อุทธรณ์หลังจาก17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมครับเดี๋ยวรอดูผลการคุณบอกว่าจริงๆอยากให้ใจเย็นๆแล้วเราดูผลการคัดกรองก่อนว่าแต่ละมาตรการเนี่ยมันเข้มไปอ่อนไปอย่างไรนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องเข้าครม.ก่อนประกาศผลแน่นอนเพราะว่าเราจะขอยกเว้นการใช้เกณฑ์อะไรแน่ๆแต่ว่ามันอาจจะมีเกณฑ์อื่นที่จะขอปรับก็จะเสนอสักทีเดียวเลยจากผลการคัดกรองออกมาแล้ว
0: ปลัดกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองกระทรวงการคลังจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคมนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมซึ่งระบบจะแจ้งอย่างชัดเจนว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องโดยมองว่าการเปิดอุทธรณ์จะเกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อประชาชน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังรับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษวัย63ปีประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษในวันนี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอังกฤษรวมทั้งคะแนนความนิยมที่ตกต่ำลงเนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายได้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคแรงงานอังกฤษและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก่อนที่รัฐสภาอังกฤษจะเปิดสมัยประชุมฤดูใบไม้ร่วงในเดือนกันยายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าเขาจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้การถ่ายโอนอำนาจเป็นไปอย่างเรียบร้อยคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ออกแถลงการประณามเกาหลีเหนือจากกรณีที่ดำเนินการติดตั้งรั้วลวดหนามในระยะห่างจากเส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งตั้งอยู่เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เพียง 80-90 เมตรและเคลียร์พื้นที่วางทุ่นระเบิดในระยะประชิดบริเวณดังกล่าวแค่ 5-10 เมตรเท่านั้นซึ่งการที่เกาหลีเหนือติดตั้งสิ่งกีดขวางเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปี2409

0: 96อย่างจงแจ้งและกองทัพเกาหลีใต้จะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดภายใต้การร่วมมือกับกองบัญชาการสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็น2รัฐที่เป็นศัตรูกันอย่างเด็ดขาดพร้อมเสริมกำลังด้วยการวางลวดหนามทุ่นระเบิดและสร้างสิ่งกีดขวางต่อต้านรถถังตลอดแนวเส้นแบ่งเขตแดนทหารอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 นาที
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่า

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอรรถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฎมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกยังจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัดไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ห้าพรรษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็ท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปรนนิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน รุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีก2ครั้ง3ครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเอง วันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึง2ครั้ง3ครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้ง2ข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกุลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกุลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกัน ทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษีนีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของเท้าสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรท้าวสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้ท้าวสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้สิบเดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตป ประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งมหาเถรสมาคมจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่3เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางคาทารีนาวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยนางคาทารีนาวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายเกลาดิโอริกาโดกูติเออร์เรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยนายเกลาดิโอริกาโดกูติเออร์เรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะซึ่งมีหินพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออันซาดะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกองสุนใหญ่รัฐกาตาร์ณนครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนนางลูซี่อินเจรีคิรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยนางลูซี่อึนเจรีคิรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนนายฮารีปราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนายฮารีปราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนนายกาลิสเอเฮนส์ปาอุมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาอุมได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการสวนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวสารหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูประหลาดเสกสรรธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รวมเข้าเฝ้าด้วยนางสาววิลาวันวรรณดูรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพุทธศักราช2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธรรมรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีนของสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางเวลา 18:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกพุทธศักราช2569ครั้งที่3ณพระมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569พร้อมสืบทอดพระพุทธศาสนาเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาคุ้มครองพระธรรมไม่ให้สูญหายหรือบิดเบือนโดยการตรวจสอบความถูกต้องของพระธรรมวินัยรักษามาตรฐานพระธรรมวินัยเพื่อให้พระสงฆ์เชี่ยวชาญในเนื้อหาของพระไตรปิฎกช่วยให้การปฏิบัติการสอนและการวินิจฉัยพระธรรมวินัยมีหลักอันเป็นมาตรฐานทำให้พระพุทธศาสนาผูกพันกับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาส่งเสริมการรักษาและสืบทอดเนื้อหาในพระไตรปิฎก เผยแผ่ให้พระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงความหมายและอานิสงส์ของการสาธยายพระธรรมคำสอนเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนทั้งเพื่อยกระดับบทบาทพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พระไตรปิฎกและเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมพระไตรปิฎกสู่คนรุ่นใหม่ผู้นำองค์การ5ศาสนาร่วมลงนามถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569เบื้องหน้าพระรูปที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานำคณะผู้นำและศาสนิกองค์การทางศาสนา5ศาสนาจำนวน15องค์กรได้แก่ศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกเข้าถวายเครื่องสักการะและร่วมลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโดยพร้อมเพรียงกันรวมถึงผู้นำองค์การทางศาสนาได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชในด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนทุกศาสนาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงและความสมานฉันท์ของแต่ละศาสนาท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความสงบสุขและความร่มเย็นของบ้านเมืองมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกประชุมเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งที่9ทับ2569โดยมีการรายงานเรื่องสำคัญได้แก่การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อถวายพระเกียรติและแสดงความอาลัยอย่างสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้แก่การลดธงลงครึ่งเสาการกำหนดให้กำลังพลแต่งกายไว้ทุกเป็นเวลา15วันการเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวานในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนี้เพื่อให้กำลังพลทุกนายได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผลักดันการเปลี่ยนผ่านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับธรรมาภิบาลข้อมูลของประเทศสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน
4: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสประกาศเปิดระบบ PDPA Certification ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2569เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนการประกาศหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนผ่านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเดิมที่เป็นเพียงการบังคับใช้กฎหมายไปสู่การสร้างมาตรฐานแห่งความเชื่อมั่นที่ตรวจสอบได้จริงโดยข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันถือเป็นทรัพยากรและหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Cloud Computing และการเงินดิจิทัลสำหรับเกณฑ์คุณสมบัติขององค์กรที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐานนี้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐระดับกรมขึ้นไปและนิติบุคคลภาคเอกชนโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือองค์กรจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมระดับสูงสุดหรือระดับ5ไม่เคยถูกเพิกถอนไปรับรองในรอบ1ปีและหากเคยมีคำสั่งพิพากษาเกี่ยวกับคดี PDPA จะต้องพ้นระยะเวลามาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีโดยกระบวนการตรวจประเมินจะครอบคลุมการดำเนินงานจริงทั้งระบบงานเอกสารและการสัมภาษณ์บุคลากรรวม4กลุ่มหลัก10ด้านเช่นนโยบายธรรมาภิบาลมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงและการบริหารจัดการเหตุละเมิดข้อมูลทั้งนี้การพิจารณาจะทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลาไม่เกิน180วัน โดยใบรับรองจะมีอายุ3ปีและจะมีการติดตามประเมินผลต่อเนื่องในทุกๆ1ปีเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถรักษามาตรฐานได้อย่างแท้จริงซึ่งสกสตั้งเป้าให้ระบบใบรับรองนี้เป็นเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและเป็นแต้มต่อสำคัญในการดึงดูดผู้บริโภคและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศนำพาประเทศไทยสู่การเป็นประเทศแห่งความเชื่อมั่นด้านดิจิทัลในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าหลายประเทศในทวีปยุโรปเตรียมรับมือกับคลื่นความร้อนที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยทางการฝรั่งเศสสั่งปิดสถานศึกษา845แห่งทั่วประเทศในวันนี้และกำหนดให้อีก 1,800 แห่งอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลาได้หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่96เขตการปกครองระดับจังหวัดของฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่การรถไฟแห่งชาติของเบลเยียมประกาศยกเลิกการเดินรถไฟบางขบวนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนระหว่าง 22-23 มิถุนายนนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่รถไฟจะเกิดเหตุขัดข้องและกีดขวางเส้นทางการเดินรถในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อนขึ้นด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสเปนเตือนว่าหลายพื้นที่ในสเปนยังคงเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดผิดฤดูกาลทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างต่อเนื่องจนถึง24มิถุนายนนี้บางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง44องศาเซลเซียสสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงมหาดไทยกาตาร์ที่ระบุว่าเหตุระเบิดและไฟไหม้รุนแรงในโรงงานผลิตก๊าซบาซานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาสลาฟานของกาตาร์ศูนย์กลางการ

0: ฟิลิปปินส์รายงานว่าประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตาโคบันจังหวัดเลเต้ทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก5รายพร้อมสั่งการให้ดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่รับประกันความปลอดภัยและความมั่นคงในทุกพื้นที่เช่นสำนักงานสถานประกอบการโดยเฉพาะในโรงเรียนหรือฐานศึกษาด้านนายโนเอลิโตเกติกันผู้บัญชาการตำรวจเมืองตาโคบันกล่าวว่าคนร้าย2คนที่ก่อเหตุกราดยิงในครั้งนี้ใช้อาวุธปืนขนาด .38 คาลิเบอร์และ9มม.โดยหนึ่งในผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนพร้อมขอให้ประชาชนไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสอบสวนคดีนี้ด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม Sทัพกระทิงดุสเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย4-0เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจ่าฝูงขณะที่แคปเวิร์ดชาติเกาะขนาดเล็กจากแอฟริกาใต้ยันเสมอกับอุรุกวัยอดีตแชมป์โลก2สมัย2-2ทำให้ทั้ง2ทีมมี2คะแนนเท่ากันต้องไปลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายด้านกลุ่ม G อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์3-1อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกพร้อมมี4แต้มขึ้นนำจ่าฝูงสำหรับคืนนี้ในกลุ่ม Jอาร์เจนตินาพบกับออสเตรียเวลาเที่ยงคืนต่อด้วยเวลา4:00 น.กลุ่มไอฝรั่งเศสเจอกับอิรักฟุตบอลเยาวชน8คนที่ชนะเลิศแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO ครับ2026รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนกัญชารมยู13ชนะจุดโทษอะคาเดมี่หนองบัวพิทยา FC 3-2ต่อเสมอกันในเวลา1-1ทีมนักเตะหนุ่มกัญชารารมคว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนกัญชารารมเอาชนะจุดโทษบียูหนองกี่ FC 2-0 นำเสมอคะแนนเวลา1-1ส่งผลให้ทีมนักเตะโรงเรียนกัญชารารมคว้าแชมป์ได้ทั้งรุ่น U13 และ U15 สำหรับ4ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปขณะเดียวกันโครงการ GLO Star ได้คัดเลือกนักเตะเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศเพิ่มเติมอีก9คนแบ่งเป็นรุ่น U13 ได้แก่เตวิชกรยศมงคลอัตพลศรีสวยพีระดลมาราศีและประกรณ์เกียรติพึงไพศาลส่วนรุ่น U15 ได้แก่นัทพงศ์ศรีสวยวินทนนท์คุขะละโมธนภูมิจอดนอกนราวิทย์บุษบงรัตนพัฒน์ขอพึ่งพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าการแข่งขัน GLO ครับเดินทางมาถึงสนามที่6แล้วและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในทุกภูมิภาคคือศักยภาพของเยาวชนไทยดีขึ้นอย่างมากนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวหลังการประชุมสภากรรมการว่าสมาคมสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องแนวทางการชำระหนี้ของสมาคมหลังจากสมาคมได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดไปแล้วเป็นจำนวน120ล้านบาทล่าสุดสมาคมได้ขอรับโอนหนี้จำนวน240ล้านบาทแทนที่สยามสปอร์ตซึ่งเป็นหนี้บริษัทซินิเพล็กซ์จำกัดในกลุ่มทรูโดยกำหนดแนวทางการชำระหนี้ให้กับบริษัทซินิเพล็กซ์ออกเป็น2ส่วนประกอบด้วยการชำระเป็นเงินสดตามงวดที่ตกลงกันและการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้ระยะเวลา4ปีฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกโครงพระศึกษาเดลีนิวครับ2026ในกลุ่ม B โรงเรียนสาระวิทยาเอาชนะแชมป์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบ3-2สาระวิทยามีเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงส่วนสวนกุหลาบมี1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยชนะโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม2-1ราชสีมาวิทยาลัยคว้า3แต้มแรกมีเพิ่มเป็น4คะแนนเท่ากับสาระวิทยาส่วนท่าข้ามพิทยาคมมี1คะแนนหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจบการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทำผลงานแพ้ยูเครน2-3เซตก่อนมาเอาชนะบัลกาเรีย3-0เซตชนะแคนาดา3-1เซตและมาแพ้เนเธอร์แลนด์0-3เซตมี9แต้มอยู่อันดับ14พิมพ์พิชยาคกรำดาวตบทีมชาติไทยกล่าวว่าในสนามที่3แน่นอนว่าจะต้องเจอเกมแข่งขันที่หนักขึ้นก็จะไปสู้อย่างเต็มที่เชื่อว่าทีมไทยสู้ได้ดีแน่นอนฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยช่วยเชียร์ด้วยสำหรับโปรแกรมสนามสัปดาห์ที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมสาวไทยเปิดสนามวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบกับบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบกับตุรกี ดาโตะอามาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทเอ็กตรีมคอร์สคันทรีในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟ

0: รูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซิตี้เมาน์เทนไบค์โดยมีพลเอกเดชาเหงกระศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยจะเป็นการร่วมมือกันพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภท Extreme Cross Country ในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้กับนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวที่ดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างในเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่ World Cup ซึ่งจะมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยพิจิตร กัญจนกุลรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงน้อมนำหลักการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายมาเป็นพื้นฐานของการครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือยุยงซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุกท่านยึดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้ายและไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าการไหนๆตามหลักการของโอวาทปาติโมกถ้าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจก่อให้เกิดความโกรธเคืองหรือขุ่นข้องหมองใจท่านย่อมสามารถระงับการกระทำทางกายและทางวาจาที่เกลี้ยกล่อมหยาบช้าหรือรุนแรงไว้ได้ก่อให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่านอันจักขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมืองและสังคมโลกได้ในที่สุดพระคติธรรมประทานเนื่องในวันมาฆบูชาวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตาสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อฮะ
6: หนูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียตาย
9: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
9: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
10: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:00 น.สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟัง ทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับเรื่องของการพยากรณ์อากาศสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดคุยกันถึงฝนทิ้งช่วงนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้รู้สึกว่าฝนจะกลับเข้ามาอีกแล้วนะครับในช่วงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับฝนเพิ่มขึ้นจาก40%ของพื้นที่เป็น60%ของพื้นที่โดยสภาวะอากาศทั่วไปนะครับภาคเหนือยังมีฝนแต่จะมีฝนที่ลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจเกิดขึ้นในบางพื้นที่ส่วนบริเวณจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับสูงสุดอยู่ที่3ต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับช่วงนี้ฝนลดน้อยถอยลงนะครับแต่ว่าถ้าบางพื้นที่อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับเอาละครับไปติดตามหัวข้อข่าวนะครับที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับจังหวัดเชียงใหม่โชว์ผลงาน To Be Number 1ตอกย้ำความสำเร็จการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมยกระดับสู่ต้นแบบระดับเพชรในปี2569มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารับมอบต้นพันธุ์ปอสาพันธุ์พระราชทานเพื่อสืบสานพระราชดำริด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อยอดสู่การเรียนการสอนงานวิจัยและพัฒนาชุมชนผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมคิกออฟโครงการสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนอบรมทักษะอาชีพถักไหมพรมแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศมุ่งเน้นการสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยเทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้องลดการบาดเจ็บเนื้อเยื่อและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมโฟกัสกรุ๊ปสรุปสถานการณ์ผลผลิตไม้ผล5ชนิดยกระดับข้อมูลพยากรณ์เพื่อบริหารจัดการผลผลิตรองรับตลาดสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
11: พวกคนรู้แล้วพวกคนเก็บของรู้แล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
9: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
11: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
9: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
11: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
9: โอเคร
12: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับจังหวัดเชียงใหม่โชว์ผลงาน To Be Number 1ตอกย้ำความสำเร็จการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมยกระดับสู่ต้นแบบระดับเพชรในปี2569ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1ประจำปี2569นำโดยนายสมชายวิทย์ดำรงผู้ทรงคุณวุฒิอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและนายสิบหมื่นชัยโพธิสินผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1ของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานรวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานดำเนินงานโครงการ To Be Number 1ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อคณะอนุกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำพระราชดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรง เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรวมพลังขององค์กรในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมาเป็นหลักคิดในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานตลอด24ปีสำหรับปี2569จังหวัดเชียงใหม่ได้ขับเคลื่อนโครงการ To Be Number 1มาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและเครือข่ายเยาวชนนำองค์ประกอบ3ก3ยและกลยุทธ์เชียงใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนรวมถึงมีการลงนามความร่วมมือครอบคลุมทั้งระดับจังหวัดอำเภอและชุมชนครบทั้ง25อำเภอซึ่งปัจจุบัน To Be Number 1ของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในสถานะเพชรปีที่4และพร้อมก้าวสู่การเป็นต้นแบบระดับเพชรในปี2569นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งกิจกรรมดนตรีกีฬาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันทางสังคมและห่างไกลยาเสพติดสอดรับกับแนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติดผ่านกิจกรรมสำคัญเช่นการแข่งขันดวลจุดโทษหรือการแข่งขันดวลจุดโทษร่วมรณรงค์ให้ความรู้และสแกนบุหรี่ไฟฟ้าตามนโยบายของประเทศไทยบุหรี่ไฟฟ้าต้องเป็นศูนย์ในกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติการประกวด To Be Number 1 Cover Dance กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกและการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมห่างเครื่องวงดนตรีแนวสตริงอีกด้วยไปต่อกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารับมอบต้นพันธุ์ปอสาพันธุ์พระราชทานเพื่อสืบสานพระราชดำริด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและต่อยอดสู่การเรียนการสอนงานวิจัยการพัฒนาชุมชนเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
13: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์วิมลธนสิทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารับมอบต้นพันธุ์ปอสาพันธุ์พระราชทานเพื่อสืบสานพระราชดำริด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและต่อยอดสู่การเรียนการสอนงานวิจัยการพัฒนาชุมชนตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และอุตสาหกรรมกระดาษสาของประเทศไทยในอนาคตจากดร.เพิ่มศักดิ์สุภาพรเหมินวุฒิอาสาธนาคารสมองสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะต้นพันธุ์ปอสาพันธุ์พระราชทานที่มอบให้แก่มหาวิทยาลัยในครั้งนี้เป็นปอสายสายพันธุ์ญี่ปุ่นซึ่งได้รับพระราชทานเมื่อปีพุทธศักราช2535โดยอาจารย์พรหมมินสายนาคำซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอาจารย์สาขาพืชศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตลำปางเป็นผู้รับผิดชอบดูแลศึกษาและขยายพันธุ์สู่ภาคเกษตรกรและหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า30ปีซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาดร.เพิ่มศักดิ์สุภาพรเหมินและคณะทำงานได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการอนุรักษ์ศึกษาและขยายพันธุ์ปอสายพันธุ์พระราชทานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรวบรวมองค์ความรู้ด้านการปลูกการใช้ประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปอสาจนเกิดความตั้งใจที่จะนำต้นพันธุ์และองค์ความรู้ดังกล่าวกลับคืนสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางอีกครั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่การศึกษาและสังคมทั้งนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วังลำปางเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการปลูกขยายพันธุ์และบริหารจัดการแปลงเรียนรู้ปอสายพันธุ์พระราชทานภายใต้กรอบการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
10: ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมคิกออฟโครงการสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนอบรมทักษะอาชีพถักไหมพรมแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศมุ่งเน้นการสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์จังหวัดเชียงใหม่กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำผู้สูงอายุเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพถักไหมพรมด้วยเครื่องถักไหมพรมขนาดใหญ่และหลักสูตรฝึกอาชีพถักไหมพรมด้วยเครื่องถักไหมพรมอัตโนมัติภายใต้โครงการสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนผ่านระบบซูมมิทติ้งโดยมีนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นที่อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหานครสำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเชิงรุกเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุสู่ตลาดและให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าโดยจัดอบรมให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุรวม12แห่งและศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรีมีเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 3,300 คนแบ่งเป็น2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรการฝึกถักไหมพรมด้วยเครื่องถักไหมพรมขนาดใหญ่และหลักสูตรการฝึกอาชีพถักไหมพรมด้วยเครื่องถักไหมพรมอัตโนมัติหลักสูตรละ18ชั่วโมงถือเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สามารถต่อยอดเป็นรายได้สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความภาคภูมิใจในตนเองตลอดจนสนับสนุนแนวทางการส่งเสริมผู้สูงอายุให้เป็นพลังสำคัญของชุมชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปไปต่อกันที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยเทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้องลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
13: นายแพทย์ดลสุขพงศ์นิกรผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิดเผยว่าโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยเทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้องโดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไขสันหลังและบุคลากรสหสาขาวิชาชีพซึ่งเป็นเทคนิคการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทักษะและประสบการณ์เฉพาะทางขั้นสูงจุดเด่นของการผ่าตัดด้วยเทคนิคดังกล่าวคือแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กเพียงประมาณ1เซนติเมตรช่วยลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อโดยรอบส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังผ่าตัดน้อยลงฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วกว่าการผ่าตัดแบบดั้งเดิมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพการรักษาโรคทางระบบประสาทและไขสันหลังอย่างต่อเนื่องโดยผสานองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพการดูแลรักษาประชาชนในภาคเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนทั้งนี้โรคหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปัจจุบันโดยเฉพาะในผู้สูงอายุผู้ที่ต้องยกของหนักหรือผู้ที่มีพฤติกรรมนั่งทำงานในท่าเดิมเป็นเวลานานผู้ป่วยมักมีอาการปวดหลังปวดร้าวลงขาชาหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและคุณภาพชีวิตหากไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาอย่างเหมาะสมอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นจนส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและการดำรงชีวิตในระยะยาวซึ่งโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคระบบประสาทและไขสันหลังที่สำคัญของภาคเหนือมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทางการแพทย์เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนได้อย่างครบวงจรช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
10: ปิดท้ายกันที่เกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมโฟกัสกรุ๊ปสรุปสถานการณ์ผลผลิตไม้ผล5ชนิดยกระดับข้อมูลพยากรณ์เพื่อบริหารจัดการผลผลิตรองรับตลาด ที่ห้องประชุมดอยอินทนนท์สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบนโยบายและพบปะผู้เข้าร่วมประชุมโฟกัสกรุ๊ปเพื่อสรุปผลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์ระดับจังหวัดครั้งที่2/2569โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรทั้ง25อำเภอเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่1รวมทั้งสิ้น30รายการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปและทบทวนข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตในแปลงพยากรณ์ระดับจังหวัดปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสร้างความเป็นเอกภาพของข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำประมาณการผลผลิตไม้ผลของจังหวัดเชียงใหม่เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการมีข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนการบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ให้สามารถแข่งขันในระยะยาวอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนทั้งนี้การจัดทำข้อมูลพยากรณ์ผลผลิตครอบคลุมไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญ5ชนิดได้แก่ลิ้นจี่ลำไยมะม่วงน้ำดอกไม้เงาะและทุเรียนซึ่งเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัดโดยข้อมูลที่ได้จากการประชุมจะนำไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการผลผลิตการเชื่อมโยงตลาดและการเตรียมความพร้อมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดรวมถึงรองรับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่กันครับวันนี้คุณพิมลกันจะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณพิมลกันรออยู่แล้วครับ
0: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
13: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะพาไปอุตสาหกันในพื้นที่ของอำเภอดอยเต่าไปปะกับอ้ายนิพนธ์เป็งใจอปมช.ของอำเภอดอยเต่าตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีเจ้า
14: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มาฟังข่าวสารทางอำเภอดอยเต่ากันเนาะนะครับเริ่มด้วยนะครับท่านอธิการอำเภอนะครับก็จะมีในวันที่25ที่ถึงนี้นะครับก็จะมีการนะครับเอาผู้ยากไร้นะหรือว่ายากจนนะครับไปเรียนรู้หรือไปฝึกวิชาชีพเนาะในวันนั้นก็จะทำไม้กวาดกระดกหญ้านะครับเนาะแล้วก็แหมกลุ่มนึงก็จะได้เมล็ดพืชผักส่วนครัวเนาะเพื่อที่จะนำไปปลูกให้กับในชุมชนหรือว่าในครอบครัวตัวเองเนาะนะครับแล้วก็วันที่16เป็นจะมีกิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดนะครับจะมีหน่วยงานต่างๆเนาะไปร่วมกันนะครับจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพยาบาลรพสต.อสม.และกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับจะไปร่วมงานในวันนั้นนะครับแถมเรื่องหนึ่งนะครับในช่วงนี้ก็เป็นฝนฟ้าอากาศเนาะในช่วงนี้ก็ถือว่าหยุดไปได้4 5วันละนะครับทำให้ร่างกายโดยเฉพาะละอ่อนค่ะในช่วงนี้ผู้เสียว่าละอ่อนจะเมื่อยกันเนาะนะครับจะไม่ค่อยสบายกันนะครับก็ดูแลบุตรหลานของท่านตัวเนาะนะครับกลางวันก็ดีหน่อยจะใส่เสื้อแขนยาวเสื้อเตี้ยวแขนยาวเนอะนะครับเพราะว่ายุงมันเยอะเนาะทำพื้นบริเวณนะครับทำความสะอาดบริเวณบ้านทุกคนนะครับทุกหลังคาเรือนเพื่อดูสะอาดแล้วก็ปลอดโปร่งเนาะเพราะว่าจะบอกให้มีลูกน้ำยุงไล่กันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อสม.นะครับในวันที่23ถึง25นี้นะครับทางตำบลมันแอนของเราก็จะมีการพ่นหมอกควันกันนะครับเพราะว่าตำบลมันแอนมี4หมู่บ้านเน
13: า
14: ะเจ้าตำบลอื่นๆก็จะทำกันทุกตำบลนะครับทุกหมู่บ้านในช่วงนี้นะครับจะพ่นหมอกควันกันเนาะนะครับเพื่อจะทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงไล่กันปราศจากอันนะครับยุงไล่กันนะครับเนาะท่านไว้พี่น้องก็ดูแลพ่อก้อยตัวเก่าตัวนะครับนอนก็กลางมุ้งตัวนะครับสำหรับคนคนเฒ่าคนแก่ที่ติดบ้านติดเตียงนะครับดูแลท่านตัวนะ
13: เจ้าพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าพูดถึงเรื่องของไข้เลือดออกตอนนี้เนี่ยมีการระบาดพ่องกระเจ้า
14: ทางอำเภอเตายังไม่ได้ระบาดนะครับ เราก็เตรียมความพร้อมเนาะเพราะว่าปีก่อนนะระบาดหนักเลยนะครับหมู่บ้านหนึ่งนะ10กว่ารายเนาะ14รายตัวกันเนาะบางครอบครัวก็เป็นหมดเลยนะครับปีนั้นรู้สึกว่าหนักสาหัสเหมือนกันในอำเภอดอยเต่าเนาะ
13: นอกจากไข้เลือดออกดอยเต่าช่วงนี้มีโรคอื่นๆพ้องกับเจ้าที่มาพร้อมกับฤดูฝนก็ว่ามากับพร้อมกับฝนประมาณเนี้ยเจ้า
14: สำหรับโรคอื่นยังมีครับนะก็จะมีเมื่อยไข้กันเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าจะเปลี่ยนฤดูกันเน
13: า
14: ะเมื่อวันอาจจะร้อนมีฝนนี่นะครับบางทีละอ่อนเนาะชุกชนไปโรงเรียนแกอาจจะไปเข้าโคเข้าเรานะครับแล้วก็นำไม่ค่อยสบายกันเนาะในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นนักอยู่นะครับ
13: เจ้าเรื่องของการท่องเที่ยวพอเป็นช่วงฤดูฝนเข้าฤดูฝนการท่องเที่ยวดอยเต่าดีขึ้นก็เจ้าก็ว่าเป็นจะได้พ่อง
14: สำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงนี้ถือว่าซบเซาพอสมควรนะครับเพราะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับจะมีเกาะในอำเภอเดียวนี่ละอาจจะไปลงแพอาจจะไปกินข้าวกินอาหารกันนั่นบนแพเน
13: า
14: ะแต่ว่าทางแพสลับทะเลสาบโดยเต่าก็บริการนะครับทุกวันเนาะไว้พี่น้องก็ดีนักท่องเที่ยวจะมาแอวมาชมกันมากินอาหารประเภทเมนูปลานี่ก็เชิญครับที่แพโดยเต่าเนาะมีบริการคือกับนักท่องเที่ยวครับ
13: เจ้านอกเหนือจากเรื่องที่เอาอู้การอยากจะฟังอันอย่างเป็นพิเศษก็เจ้า
14: ก็ยังว่านะเนาะที่ข่าวไปนะครับช่วยกันแต่เนาะสำหรับโรคไข้เลือดออกนะครับเนาะเอาไปอยากจะอันคือมันเกิดในชุมชนเขาบอกว่าอำเภอไหนก็ช่วยกันรณรงค์ดีๆเนาะนะครับอสมตระหนักอยู่ตลอดเวลานะครับถึงจันทร์อาทิตย์นะก็จะรณรงค์นะครับเดินป๊อกไผ่ป๊อกมันเนาะนะครับแล้วก็คอยรายงานให้กับรพสตครับ
13: เจ้าเรื่องของการสัญจรเป็นจะได้พ่องเจ้าดอยเตาต้องระมัดระวังอันอย่างเป็นพิเศษก็ช่วงนี้ฝนตก
14: ช่วงสัญจรนี่ก็ขับรถขับราด้วยความระมัดระวังเนาะนะครับเพราะว่าประเดี๋ยวนี้ละออนก็นักเนาะวัยรุ่นก็เยอะนะครับขอแจ้งและก็ขอความกรุณาขับรถให้มีกฎระเบียบหน่อยนึงเนาะนะครับ
13: เจ้าอันวันนี้ขอบคุณจัดนักเลยเจ้า
14: ครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีเจ้านี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอดอยเต่าเจ้าหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรอบรวนพั่วเจียงใหม่กับอปมชขอเล่าเจ้าสำหรับวันพูกจะพาไปอู้จากกันในพื้นที่ไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันเนอะเจ้า
10: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ
15: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับภาคเอกชนไทยจีนจับมือร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพเชื่อมโยงธุรกิจ2ประเทศสู่เวทีโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
18: ์ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
19: ร่วม ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: ภาคเอกชนไทยจีนลงนาม MOU ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศสู่เวทีโลก
20: นายวีระชัยมั่นสินธรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทและประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทยจีนเปิดเผยว่าสอทได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากนครกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้โครงการกวางโจพรีเมียมโปรดักต์อินเตอร์อาเซียนพร้อมร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสอทและหอการค้ากวางโจมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพคาดว่าจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากจีนเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวโดยเดือนหน้าสอทเตรียมจัดกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมยาและสุขภาพที่นครกวางโจวเพื่อผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นขณะที่ฝ่ายจีนยืนยันให้ความสำคัญกับไทยในฐานะพันธมิตรหลักของอาเซียนและพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการจีนขยายตลาดผ่านโครงการกวางดงโปรดักต์โกลบอลอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูงและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนปฏิพลสัตย์รมารายงาน
16: กรมสอบสวนคดีพิเศษระดม9หน่วยงานเร่งสอบ8คดีพิเศษกักตุนน้ำมันย้ำคดีน้ำมันส่งผลกระทบความมั่นคงด้านพลังงาน
21: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นประธานการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมธุรกิจพลังงานกรมการค้าภายในกรมการปกครองกรมศุลกากรกรมสัมพันธ์กรมสรรพากรกรมเจ้าท่าและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนโดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าคดีพิเศษร่วม8คดีประกอบด้วยคดีไม่นำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดอ่างทองและคดีเกี่ยวกับการจัดทำใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมายรวม6คดีนอกจากนี้ยังติดตามความคืบหน้าสำนวนสืบสวนอีก2สำนวนได้แก่การตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมัน99เที่ยวเรือที่ขนส่งน้ำมันไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการตรวจสอบคลังน้ำมัน7แห่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรีขอนแก่นและสมุทรสาครซึ่งมีข้อสงสัยว่าอาจมีการประวิงการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงทางนี้อธิบดี DSI ย้ำว่าคดีกักตุนน้ำมันเป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศรัฐบาลกำชับให้เร่งดำเนินการอย่างจริงจังจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
16: จังหวัดพะเยาสั่งคุมเข้มสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกวางพะเยาย้ำห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติเด็ดขาดเพื่อลดการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่น
22: นายภูธนาชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงหลังพบมีการแพร่ระบาดในพื้นที่กว้านพะเยาโดยประมงจังหวัดพะเยาระบุว่ากุ้งกล้ามแดงเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่อาจกระทบต่อระบบนิเวศโดยขณะนี้พบชาวประมงสามารถดักจับได้เฉลี่ยวันละ1-2กิโลกรัมยืนยันสถานการณ์ยังสามารถควบคุมได้โดยคาดว่าเกิดจากการลักลอบปล่อยลงสู่แหล่งน้ำทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้ออกมาตรการควบคุมการเพาะเลี้ยงอย่างเข้มงวดหากผู้เลี้ยงต้องการเลิกเลี้ยงให้ประสานส่งมอบให้สำนักงานประมงจังหวัดทันทีห้ามปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเด็ดขาดพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนที่จับได้นำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ซึ่งขณะนี้มีราคาซื้อขายอยู่ที่กิโลกรัมละ250-300บาทนอกจากนี้จังหวัดพะเยายังเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมร้านอาหารในจังหวัดนำกุ้งกล้ามแดงมาปรุงเป็นเมนูจำหน่ายเพื่อช่วยลดปริมาณกุ้งกล้ามแดงในแหล่งน้ำธรรมชาติอีกทางหนึ่งทั้งนี้มีการบังคับใช้กฎหมายด้านการประมงกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
16: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: วิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
4: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
3: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
4: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
3: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
5: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์เรื่องติปเปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
9: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
8: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
10: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่FM9

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับวันจันทร์ที่22เดือนมิถุนายน2569เป็นอย่างไรกันบ้างครับแหมวันเสาร์อาทิตย์ทำไมมันผ่านไปเร็วๆนะไม่ใช่เอียวสุรชัยว่าคนเดียวนะเด็กๆและคนที่บ้านก็บอกด้วยนะครับว่าเอ๊ะทำไมวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์มันผ่านไปเร็วหรือเกินนะครับท่านผู้ฟังคิดเหมือนกันหรือเปล่าครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเวลาก็เดินไปข้างหน้าเดินยังไม่หยุดนะครับไม่เหมือนนาฬิกานะที่ถ่านมันหมดเป็นช่วงๆนะมันหยุดเดินแต่ว่านาฬิกาชีวิตของคนเนี่ยต้องเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับเอียวสุรชัยส่งกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่ติดตามรับฟังรายการยามค่ำคืนแบบนี้ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับวันนี้หลายที่หลายแห่งรู้สึกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับแล้วก็มีฝนโปรยปรยลงมาในบางครั้งบางช่วงนะครับไม่แน่ใจว่าแถวๆบ้านท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีแดดหรือเปล่านะฮะสำหรับในส่วนของพยากรณ์อากาศทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเขาพยากรณ์บอกว่าภาคเหนือของเราเนี่ยฝนจะลดลงนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้ระวังบางที่บางแห่งก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้อยู่นะครับแม้ว่าในลักษณะของการกระจายฝนเนี่ยจะลดลงนะครับมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากจะอยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะครับเช่นเดียวกับภาคเหนือตอนล่างนะครับฝนร้อยละ30ของพื้นที่เช่นกันนะครับในรายการของเราในวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมาพูดมาคุยมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับสลับกับเพลง

กหลากหลายเรื่องนะครับเอี่ยวสุรชัยจะหยิบยกนำมาเล่าในรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้ให้ฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่านะให้ฟังเพลงกันก่อนนะครับเพลงจาก SL Music นะฮะเพลงนี้มีความหมายดีๆครับกับเพลงนี้บอก

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เพลงเพราะๆความหมายดีๆนะครับจาก SL Music นะครับเอียวสุรชัยหยิบยกมามอบให้ได้ฟังกันในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับมาถึงเรื่องของเชียงใหม่730ปีที่เรามุ่งเข้าไปสู่มรดกโลกนะฮะหลากหลายภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันนะครับที่จะขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่พัฒนาเมืองเชียงใหม่เพื่อที่เราจะร่วมกันภาคภูมิใจในความเป็นเชียงใหม่แล้วก็ว่าที่เมืองมรดกโลกนะต้องบอกว่าว่าที่เนาะจะรู้ผลปีหน้านู่นแหละนะครับแต่ว่าปีนี้เขาจะมีการตรวจประเมินเราต้องช่วยกันก่อนที่เขาจะมาตรวจนะครับในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับมีนักศึกษาจิตอาสามาร่วมฟื้นฟูเมืองเก่าทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆเตรียมรับมือเตรียมรับการตรวจประเมินในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับโดยทางด้านสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และสภาเมืองเชียงใหม่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับได้เดินหน้าฟื้นฟูภูมิทัศน์ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่จัดกิจกรรมแต่งหน้าบ้านทาสีเมืองเชียงใหม่ครั้งที่6นะครับโอ้โหมีน้องๆนักศึกษาจิตอาสาจากคณะครุศาสตร์จำนวน120คนนะครับก็ลงพื้นที่ปรับปรุงอาคารบ้านเรือนพื้นที่สาธารณะกว่า54จุดนะครับได้คืนความสะอาดสวยงามเสริมภาพลักษณ์ของเมืองประวัติศาสตร์ล้านนาเมืองเชียงใหม่ของเรานะครับก็เกิดจากเรื่องของการพ่นสีเขียนกำแพงเขียนรั้วอาคารบ้านเรือนในพื้นที่สาธารณะต่างๆเนี่ยนะอย่างที่เรารู้กันเนี่ยนะครับมันเป็นภาพที่ไม่สวยไม่งามนะครับเป็นขยะสายตานะครับยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเราเป็นเมืองเก่านะจะส่งผลต่อทัศนียภาพต่อการมองเห็นภาพลักษณ์ต่างๆนะครับคณะทำงานก็ได้ลงพื้นที่บริเวณประตูท่าแพถนนพระปกเกล้าซอย3อนุสาวรีย์3กษัตริย์ย่านวัดล่ามช้างนะครับเพื่อที่จะทาสีปรับปรุงอาคารแล้วก็ฟื้นฟูภูมิทัศน์ให้มีความเหมาะสมกับเมืองเก่าของเชียงใหม่ของเรานะครับพูดก็พูดเถอะนะแม้งานกราฟฟิตี้ที่เขาพ่นสีพ่นสเปรย์เนี่ยบางชิ้นบางอันมันก็สวยนะแต่เมื่อมันอยู่ผิดที่ผิดทางเนี่ยนะครับคุณค่ามันก็เลยหายไปนะฮะมันก็เลยเป็นขยะสายตารกหูรกตายิ่งในเขตเมืองเก่าของเราเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งทรงคุณค่านะเราต้องร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ความกลมกลืนของภูมิทัศน์โดยรอบนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะได้ประเมินมรดกโลกเนี่ยนะเขาไม่ได้ดูแค่ความสวยงามนะเขาให้ความสำคัญกับการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมภูมิทัศน์ต่างๆของเมืองว่ามีคุณค่ามีความยั่งยืนอย่างไรนะครับเรื่องนี้นะครับทางด้านท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็บอกว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยพร้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดูแลเมืองเชียงใหม่เพราะว่านักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยกันสืบสานรักษาเมืองมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปนะครับก็เป็นการปรับปรุงพื้นที่เป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนแล้วก็ความภาคภูมิใจในบ้านเกิดด้วยนะครับกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะที่ร้ายภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันเสมอมาเนี่ยนะครับก่อนที่ผู้ตรวจประเมินจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่า ICOMOS จะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันที่3ถึง8สิงหาคมนี้นะครับนะก็จะมาตรวจมาประเมิน

กันว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยสมควรจะได้เป็นมรดกโลกหรือไม่นะครับพูดก็พูดเถอะนะว่าเชียงใหม่ของเราเนี่ยมีจุดเด่นนะฮะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันยาวนานมีวัฒนธรรมเก่าแก่นะครับแล้วก็เป็นแทบจะเรียกได้ว่าเมืองแห่งเดียวในประเทศไทยเลยมั้งที่พวกเราอยู่ร่วมกับเมืองเก่าอายุกว่า700ปีเนี่ยนะครับแล้วก็มีวัดวาอารามมีสถานที่ต่างๆเราต้องร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลรักษาบ้านเมืองของเรานะครับถ้าได้เป็นมรดกโลกจริงๆเนี่ยนะสิ่งดีๆจะตามมาอีกเยอะนะครับประเมินค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลความเป็นเชียงใหม่ความเป็นเมืองแห่งคุณค่าของพวกเราต่อไปนะครับอย่าให้ใครได้มาทำลายนะเอียวสุรชัยส่งกำลังใจให้ทุกพื้นที่แล้วก็มอบเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ครับ

วทเชียงใหม่ FM 93.25 ท่านผู้ฟังครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ในช่วงนี้มีข่าวดีโอ้โหเป็นความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่ชาวเหนือและชาวไทยก็ว่าได้นะครับเมื่อเชียงใหม่ของเราครับติด1ใน10เมืองที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกปี2569นะครับหรือว่า The Best Cities in Asia Pacific 2026ถือว่าเป็นการตอกย้ำจุดหมายปลายทางไมซ์ระดับ World Class เลยนะครับนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำระดับ World Class ระดับสากลได้มีการประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรติ Luxury Awards Asia Pacific 2026นะครับเขาวัดจากการโหวตของผู้อ่านและก็นักเดินทางระดับพรีเมียมทั่วโลกเลยนะครับปรากฏว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน10เมืองที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี2569นะร่วมกับเมืองหลวงแล้วก็เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระดับท็อปของภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นโตเกียวกรุงเทพสิงคโปร์นะฮะโซนะแล้วเกียวโตนะน่าสนใจนะท่านผู้ฟังครับการติดท็อป10ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวนะฮะเชียงใหม่ของเราเนี่ยเพียบพร้อมในมิติต่างๆของอุตสาหกรรมไมซ์หรือว่าการจัดประชุมสัมมนาต่างๆเนี่ยนะครับยืนยันเลยว่าเชียงใหม่ของเราเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดประชุมนานาชาติและการเดินทางนะที่ทั่วโลกยอมรับเลยนะครับนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับพวกเราในฐานะคนเชียงใหม่เนาะคนเหนือก็ร่วมกันภาคภูมิใจนะครับแล้วก็นำเสนอสิ่งดีๆเพื่อที่จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับมีอีกเรื่องนึงนะครับราชมงคลล้านนานะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ครับเขาจัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมและมหากรรมรักน้องสร้างสรรค์No S No L ถือว่าเป็นครั้งที่18นะเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีความภาคภูมิใจในสถาบันนะครับผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และก็เป็นประโยชน์นะฮะก็มีหลากหลายภาคส่วนไปร่วมนะครับเห็นท่านอธิการท่านนายกอบจ.เชียงใหม่นะครับไปร่วมกล่าวแสดงความยินดีด้วยนะครับก็มุ่งหวังให้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยนะน้องๆก็จะได้มีเพื่อนใหม่ใช่ไหมครับต่างคณะต่างสาขาปรับตัวเข้าสู่โลกของการเรียนนะครับการจัดกิจกรรมที่ออกแนวเชิงสร้างสรรค์ก็ถือว่าเป็นความสุขในวัยเรียนวัยนักศึกษาเนี่ยนะเอี่ยวสุรชัยว่าเป็นช่วงชีวิตที่มีความสุขที่สุดแล้วนะฮะเรามีเพื่อนนะเรามีการทำกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่ารับน้องสมัยก่อนมันก็สนุกแล้วก็ได้เพื่อนไปอีกแบบนึงนะรับน้องที่ไม่รุนแรงถึงแก่ชีวิตเนี่ยนะครับมันก็สร้างสรรค์แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่มันเบาเนาะไม่เหมือนสมัยก่อนนะเอียวสุรชัยเนี่ยจริงๆก็เรียนตั้งแต่ปวช.ปวส.แล้วก็ปริญญาตรีที่เทคโนราชมงคลนะเมื่อก่อนนี้มันจริงๆนะครับโดนรับน้องแล้วก็ได้เป็นทีมรับน้องด้วยนะครับตอนเรียนก็เป็นประธานคณะนะเป็นรุ่นพี่เนาะมันก็สนุกไปอีกแบบนึงนะครับได้พี่ได้น้องนะฮะก็น้องๆยุคนี้ก็อาจจะขาดเสน่ห์การรับน้องในสมัยก่อนไปนะครับแต่ก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวนี้เป็นเชิงสร้างสรรค์แล้วนะครับขอให้รักกันรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็มีความสุขกับการเรียนไม่ว่าจะสถาบันไหนก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้อยู่ในความปลอดภัยและก็โชคดีทุกคนนะครับเอาละฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดถึงเรื่องของการแถลงข่าวจับคดียาเสพติดนะครับโหเป็นคดีใหญ่เลยได้ของกลางเยอะเลยนะครับช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆนะครับ

างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีขอเชิญองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2570ประกอบด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์สำหรับจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการคัดเลือกเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการณกลุ่มงานครุสภาจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โทร0531116122ผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.pmca.or.th เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันนะครับขอให้มีความสุขนะครับเราเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มจนถึง4ทุ่มโดยประมาณทางวิทยุแห่งประเทศไทยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเอี่ยวสุรชัยพร้อมทั้งน้องทีมข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับโดยทางด้านพลตำรวจโทกฤทธาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับแล้วก็มีนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับนายชัชวัลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีตำรวจมีทหารมีปปส.นะครับเขาร่วมกันแถลงครับการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ3คดีด้วยกันนะครับนะได้ของกลางยาบ้ารวมแล้วกว่า 5,274,000 เม็ดนะครับแล้วก็มีผู้ต้องหาได้1คนรถยนต์2คันนะครับคดีแรกเนี่ยนะครับเป็นการตรวจยึดยาบ้า 2,480,000 เม็ดได้รถยนต์1คันในพื้นที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนจริงๆแล้วเขาก็เอามาจากแนวชายแดนเนี่ยนะจากเชียงรายมาดอยสะเก็ดเนี่ยจะไปถึงลำพูนเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเลี้ยวเข้าเส้นในหลบเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะครับเจ้าหน้าที่ตามจับได้ในสวนลำไยครับก็ยึดยาบ้าได้นะครับส่วนคดีที่2จับกุมยาบ้าได้1,800,000เม็ดนะครับผู้ต้องหา1คนรถยนต์1คันในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับป้ายรถยนต์อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยนะส่วนคดีที่3นะครับมีการตรวจยึดยาบ้าได้ 994,000 เม็ดที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ก็ไม่รอดกับเจ้าหน้าที่นะครับเอี่ยวสุรชัยเล่าย่อๆก็แล้วกันนะครับเรื่องมันยาวเนาะเรื่องมันยาวนะครับคนทำความผิดหรือว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแบบนี้ไปไหนเขาก็จะมีพิรุธอยู่แล้วนะครับก็เลยโดนจับได้ง่ายถ้าเจอด่านตรวจต่างๆเนี่ยนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะบางทีบางครั้งหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่แล้วนะครับแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้พวกนี้ต้องเจอเหตุนะฮะพอเจอเหตุแล้วก็ต้องเจอถูกตรวจค้นได้ไงว่าค้ายาเสพติดเป็นกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเนี่ยนะฮะไม่เห็นจะรอดกันเลยนะถูกจับเกือบทุกรายเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวนะครับเอามาพูดถึงการจับกุมยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค5ในห้วงตั้งแต่1ตุลาคม2568จนถึง21มิถุนายน2569ถึงเมื่อวานนี้นะฮะท่านผู้ฟังครับรู้ไหมว่าจับกุมยาเสพติดเนี่ยนะครับคดียาเสพติดได้ถึง 22,267 คดีโอ้โหนะแล้วเป็นคดียาเสพติดรายสำคัญรายใหญ่ๆเนี่ย268คดีครับการตรวจยึดของกลางล่ะได้เยอะไหมมีประเภทใดบ้างมียาบ้าเนี่ยนะ388ล้านเม็ดนะ
มีไอซ์จำนวน 7,702 กิโลกรัมกว่าเฮโรอีน86กิโลกรัมเคตามีน 1,170 กิโลกรัมฟิน315กิโลกรัมโอ้โหเยอะไหมเยอะนะฮะเยอะมากนอกจากนี้ก็ตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับได้ทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า880ล้านบาทเศษนะครับนี่แค่ครึ่งปีนะครับครึ่งปีได้เยอะขนาดนี้นะฮะพวกนี้เดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยีเนาะในการผลิตเนี่ยก็ผลิตได้เยอะนะไม่ทำมาหากินอะไรละก็มายุ่งเกี่ยวแต่กระบวนการค้ายาเสพติดผลิตยาเสพติดเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำการปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มาส่งผลเสียต่อลูกหลานแล้วก็ผลกระทบต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะครับเล่าสู่กันฟังนะฮะท่านผู้ฟังครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยเอาไปฟังเพลงกันก่อนครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับท่านผู้ฟังครับหวังว่าคงจะถูกใจนะหลากหลายเรื่องราวที่เอี่ยวสุรชัยนำมาพูดนำมาเล่าในแต่ละวันนะครับรวมไปถึงเพลงเพราะๆที่อยู่ในความทรงจำของท่านผู้ฟังก็หยิบยกมาเปิดให้ได้รับฟังกันในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับอย่าลืมนะขอให้ฟังวิทยุเราเป็นคนยุค80-90นะครับนะเป็นยุคคลาสสิกที่ต้องมีวิทยุประจำบ้านเนาะที่ต้องฟังวิทยุนะครับอย่าเพิ่งทิ้งวิทยุอย่าเพิ่งทิ้งโทรทัศน์สื่อของเราที่เคยได้ดูเคยได้ฟังมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นรักษาความเป็นเสน่ห์ของยุคเรานะครับให้ได้ฟังวิทยุและเอี่ยวสุรชัยจะจัดรายการให้ได้ฟังยามค่ำคืนแบบนี้นะครับวันนี้นะครับเอี่ยวสุรชัยได้ไปร่วมนะครับร่วมรับฟังในช่วงที่อนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน 2B No. 1 ประจำปี 2569 นะครับมาตรวจประเมินในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งใช้สถานที่ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยนะครับโดยมีท่านสมชายวิทย์ดำรงผู้ทรงคุณวุฒินะครับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมแล้วก็ท่านสิบหมื่นชัยโพธิสินผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน 2B No. 1ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อประเมินความก้าวหน้าการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ในภาคส่วนต่างๆนะครับก็มีท่านบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมด้วยนายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ร่วมให้การต้อนรับแล้วก็นำเสนอผลการดำเนินงาน 2B No. 1ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อท่านคณะอนุกรรมการเนี่ยนะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ได้น้อมนำพระดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมพลังขององค์กรต่างๆที่พวกเราจะร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับมาเป็นแนวคิดในการที่จะกำหนดการดำเนินงานด้านต่างๆที่เราจะร่วมป้องกันปัญหายาเสพติดมีกิจกรรมทั้งในโรงเรียนนะครับโรงงานสถานศึกษาต่างๆในชุมชนนะครับเราต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็มีกิจกรรมให้สำหรับเด็กและเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะมีทั้งดนตรีกีฬากิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อที่จะเสริมภูมิคุ้มกันที่เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดนะครับผ่านกิจกรรม 2B No. 1 Idol การแข่งขัน 2B No. 1 Shoot นะครับโดนจุดโทษนะช่วงที่ผ่านมาได้ประชาสัมพันธ์กันอยู่เนาะแล้วก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยบุหรี่ยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะเลยทีเดียวนะที่พวกเราได้ร่วมกันขับเคลื่อนในนามของจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะก็หวังว่าพวกเราก็จะได้ก้าวเข้าไปสู่ในระดับสถานะเพชรนะหรือว่าพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่เป็นต้นแบบระดับเพชรในปี2569นะครับท่านผู้ฟังครับเอาละเวลาหมดเวลานะพูดคุยกันไปก็เพลิดก็เพลินดีได้ฟังเพลงเพราะๆที่เอี่ยวสุรชัยนำมามอบให้ได้ฟังยามค่ำคืนแบบนี้นะเอาไว้วันพรุ่งนี้ตอน 3 ทุ่มเรากลับมาติดตามกันใหม่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจก็จะรวบรวมนำมาพูดนำมาเล่าในยามค่ำคืนในลักษณะนี้นะครับสำหรับคืนนี้เอี่ยวสุรชัยขอตัวไปพักก่อนโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับThank you.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง20กับอานนท์นันตาสุคนครับชุดเฉพาะกิจพระพิรุณสนที่กำลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบนำเข้าเนื้อแช่แข็งกว่า15ตันชายแดนไทยมาเลเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณส่วนที่กำลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบนำเข้าเนื้อแช่แข็งกว่า15ตันชายแดนไทยมาเลเซีย
5: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าล่าสุดชุดเฉพาะกิจพระพิรุณได้ทำการสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นต้องสงสัยบริเวณชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งตรวจค้นพบเนื้อสัตว์แช่แข็งลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศน้ำหนักประมาณ 13-15 ตันโดยส่วนที่กำลังกับกรมศุลกากรและเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนปราบปรามนราธิวาสซึ่งตรวจพบรถบรรทุกห้องเย็นแบบทึบในพื้นที่ตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รอยต่อชายแดนที่เสี่ยงต่อการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการส่งสัญญาณขอตรวจค้นเนื่องจากมีลักษณะต้องสงสัยซึ่งจากการตรวจเอกสารนำเข้าและหลักฐานการผ่านพิธีทางศุลกากรผู้ครอบครองสินค้าในขณะนั้นไม่สามารถนำมาแสดงได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอาศัยอำนาจตามมาตรา167ทำการยึดของกลางทั้งหมดไว้ตามมาตรา166แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560เนื่องจากเป็นของอันพึงต้องริบและไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้โดยของกลางทั้งหมดได้ถูกนำไปยังด่านศุลกากรตากใบเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงดีอีเร่งปราบปรามพนันออนไลน์ในช่วงวันโลก2026เผย18วันแรกใช้ระบบ AI ตรวจสอบสั่งปิดกั้นเว็บพนันและลิงก์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 13,000 รายการพร้อมเตือนประชาชนระวังแชร์เนื้อหาผิดกฎหมาย
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่าล่าสุดทางกระทรวงดีอีได้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026 ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมารวมระยะเวลา18วันสามารถปิดกั้นลิงก์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปแล้วได้ถึง 13,888 รายการโดยมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเพื่อให้สามารถกดปิดการระบบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอียังได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาและการแชร์ข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลโดยรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะข้อความหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนื่องจากอาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งมีโทษหนักตามกฎหมายนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมความพร้อมรับการปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่ย้ำยึดหลักความสมัครใจและความเหมาะสมของบุคลากร
7: นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้บริหารและข้าราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปรับโครงสร้างส่วนราชการตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีแนวทางในการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวโดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับทิศทางการถ่ายโอนภารกิจเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับสิทธิและขั้นตอนการพิจารณาเลือกสังกัดหน่วยงานภายใต้โครงสร้างใหม่โดยจะยึดหลักความสมัครใจความเหมาะสมด้านภารกิจความก้าวหน้าในสายงานและความต้องการของบุคลากรแต่ละรายเป็นสำคัญทางนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะดำเนินการสื่อสารและเปิดรับฟังข้อคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปรับโครงสร้างครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมของประเทศในอนาคตต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2498ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะคะว่ากันว่าเพลงนี้ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อกล่อมทูลกระหม่อมขณะนั้นมี3พระองค์และก็ยังทรงพระเยาว์อยู่คำร้องภาษาอังกฤษคือลัลลาบายโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริและท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยานะคะคืนนี้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจะขับร้องค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม2498พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาประพันธ์ค่ะและเราจะต่อกันด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภพนะคะชีวิตกับความสุขโดยคุณสุปนีพุกสมบุญผลงานของคุณสุรัตน์พุกเวชและครูเอื้อค่ะต่อได้ผีเสื้อยามเช้าโดยคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูเอื้อ

เขียนไว้เกี่ยวกับการบันทึกแผ่นเสียงของวงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการหรือวงสุนทรภรณ์นั้นแผ่นตราโคลัมเบียเป็นการบันทึกครั้งที่4ค่ะต่อจากแผ่นตรากระต่ายของในตองเง็กชวนนะคะแผ่นตราโคลัมเบียนี้ก็จะมีหน้าตราเป็นสีม่วงหรือสีเลือดหมูและชุดนี้ท่านบอกว่าปั๊มที่อินเดียทั้งหมดเป็นยุคที่กรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495บางท่านก็จะเห็นว่าบรรเลงในวงกรมโฆษณาการบ้างกรมประชาสัมพันธ์บ้างนะคะแต่บางแผ่นก็บันทึกในนามวงสุนทรภรณ์บ้างวันนี้ก็จะนำเพลงตราโคลัมเบียของนายห้างกมลสุโกศลมาฟังกันค่ะเริ่มด้วยบันทึกด้วยวงกรมโฆษณาการก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งได้ฟังกัน2เพลงไปแล้วนั่นก็คือผีเสื้อยามเช้าและชีวิตกับความสุขชุดต่อไปผู้ชายนี่นะโดยคุณสุปณีภุกสมบุญครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งปรึกษารักเพลงนี้คุณชวลีและคุณสุปณีขับร้องด้วยกันนะคะต่อด้วยขอให้บอกว่ารักสักคำโดยคุณวินัยค่ะ2เพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเช่นเดียวกันทั้ง3เพลงนี้บันทึกด้วยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียค่ะ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นการบรรเลงของวงกลมโฆษณาการกับแผ่นตราโคลัมเบียนะคะของในห้างกมลสุโกศลเพลงต่อไปคือฝันถึงคนรักคุณชลีโชวิคขับร้องค่ะต่อได้ทาสชีวิตโดยคุณวินัย2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูเวทและเพลงที่3สุดรำพันโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

วันนี้เราฟังเพลงที่วงกลมโฆษณาการบันทึกแผ่นตราโคลัมเบียซึ่งเป็นการบันทึกแผ่นเสียงครั้งที่4ของวงกลมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเลิศประสมทรัพย์ในเพลงหนาวรักครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยกลิ่นดอกไม้โดยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะครูแก้วและครูเวทประพันธ์และดอกไม้เวียงเหนือโดยสุนทรภรณ์นะคะคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเริ่มได้หนาวรัก

านผู้ฟังคะเพลงที่บรรเลงโดยวงกลุ่มโฆษณาการกับแผ่นตราโคลัมเบียมีอยู่ไม่มากนักค่ะเพลงเงาอโศกโดยคุณวินัยค่ะคุณสุรัตน์ภุกเวทและครูเวทร่วมกันแต่งเพลงโคมสวรรค์โดยคุณจันทนาโอบยวาทและงานกับเล่นโดยคุณเลิศประสมทรัพย์สองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงแรงงานผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงแรงงานผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น
5: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันและขับเคลื่อนมาตรการของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมพิจารณาประเด็นสำคัญอาทิการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับปฏิบัติการการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกรวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้การตั้งคณะกรรมการและชุดเฉพาะกิจดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมช่วยป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานโดยมิชอบคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างทั้งไทยและต่างชาติยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจการค้าและภาพลักษณ์ของประเทศในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังปลดล็อกมอบอำนาจกรมท่าอากาศยานบริหารที่ราชพัสดุสนามบินภูมิภาคครบวงจรเพิ่มทางเลือกสินค้าและบริการกระจายรายได้สู่ชุมชนหนุนเศรษฐกิจภูมิภาค
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงระหว่างกรมธนารักษ์กับกรมท่าอากาศยานเรื่องการมอบอำนาจให้กรมท่าอากาศยานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุในพื้นที่บริเวณท่าอากาศยานภูมิภาคสามารถลงนามสัญญาเช่าหรือสัญญาต่างตอบแทนกับภาคเอกชนได้โดยตรงสำหรับโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน500ล้านบาทพร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นด้านระยะเวลาการเช่าพื้นที่จากเดิมจำกัดไม่เกิน3ปีให้พิจารณาได้ตามความเหมาะสมโดยพื้นที่ภายในอาคารเช่าได้สูงสุด10ปีเช ช่นร้านค้าปลอดภาษีสูงสุด15ปีพื้นที่ภายนอกอาคารไม่เกิน2ไร่เช่าได้สูงสุด20ปีและเกิน2ไร่เช่าได้สูงสุด30ปีกรมท่าอากาศยานเตรียมพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพิ่มร้านอาหารร้านกาแฟและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆรวมถึงจัดสรรพื้นที่ให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยเข้ามาจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นนพศรแก้วคำรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้ลงสนาม4คู่อาร์เจนตินาและฝรั่งเศสลุ้นคว้าชัยชนะเพิ่มโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม J ระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าที่ในนัดแรกชนะแอลจีเรียมา3ประตูต่อ0พบกับออสเตรียที่นัดแรกชนะจอร์แดนมา3ประตูต่อ1ทำให้เกมนี้ทีมที่ชนะจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ทันทีส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม I ระหว่างฝรั่งเศสที่นัดแรกชนะเซเนกัลมา3ประตูต่อ1พบกับอิรักที่แพ้นอร์เวย์1ประตูต่อ4หากฝรั่งเศสเก็บ3แต้มได้อีกนัดจะมีโอกาสสูงในการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์สำหรับโปรแกรมในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้อาร์เจนตินาพบออสเตรียเวลา 0:00 น.ฝรั่งเศสพบอิรักเวลา 4:00 น.นอร์เวย์พบเซเนกัลเวลา 7:00 น.และจอร์แดนพบแอลจีเรียเวลา 10:00 น.ปุริมาศสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในชั่วโมงนี้คือเพลงปลุกไทยเป็นเพลงปลุกใจเพลงแรกของวงกลมโฆษณาการเกิดขึ้นในปี2483นะคะคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6และครูเอื้อใส่ทำนองขับร้องหมู่ค่ะ

พลงปลุกใจเพลงแรกของวงกรมประชาสัมพันธ์หรือกรมโฆษณาการคือปลุกไทยจบไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงศึกถลางซึ่งเป็นผลงานของพลตรีลวจิตวาทการในละครเรื่องศึกถลางปี2480คุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องค่ะ

ที่จบไปนั้นคือผลงานของพลตรีโลหิจิตวาทการจากละครเรื่องศึกถลางปี2480นะคะคือเพลงศึกถลางประภัยกาญจนะโภคินบันทึกแผ่นต่อกันด้วย3เพลงเริ่มด้วยเสียงคุณนฤทธิ์อารีกลิ่นกล้าวผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันค่ะกลิ่นกระแจจันทร์โดยคุณปรีชาบุญเกียรติผลงานของร้อยแก้วรักไทยและกลิ่นแก้มนางโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครุสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง3เพลงนะคะเริ่มด้วยกลิ่นกล้าว

สามเพลงที่จบไปนั้นกลิ่นกล้าวกลิ่นกระแจจันและกลิ่นแก้มนางต่อได้เพลงกลัวหนาวโดยคุณธนศักดิ์ภักดีเทวาและคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงกลัวรักโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของวราวรเวทและกลัวจะรักไม่จริงหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียงผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์

นั่นคือ3เพลงที่จบไปนะคะกลัวหนาวกลัวรักแล้วก็กลัวจะรักไม่จริงมีเพลงที่ครูไพบูลย์บุตรขันแต่งเอาไว้แล้วก็ไพเราะมากถือเป็นเพลงประเภทคลาสสิกได้เลยและผู้ขับร้องก็คือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงนั้นคือเพลงเรือโล่ทองต่อได้เรือรักในแม่โขงโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะและเรือหงทองคุณสง่าทองทัศน์เป็นผู้ประพันธ์คุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องนำ

พลงที่เกี่ยวกับเรือ3เพลงจบไปแล้วนั้นก็คือเรือโล่ทองเรือรักในแม่โขงและเรือหงทองพูดถึงกาดำๆนั่นแหละค่ะหลายคนก็รังเกียจเพราะว่าไม่น่าเจริญหูเจริญตาและแถมยังไม่ดีทั้งนั้นอย่างเช่นกาฝากตามความหมายมันก็เหมือนกับไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นนั่นเองเพลงนี้คุณดำรงเกตรชนแต่งและคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงไว้เมื่อปี2497ต่อได้กาหลงฝูงคุณปรีชาบุญเกียรติขับร้องกับวงศิวารมค่ะและกาหลงรังคุณวงจันทร์ไพโรจน์และคุณปรีชาบุญเกียรติบันทึกเสียงร่วมกันกับวงป่อเช่นประโยช

านไป3เพลงแล้วนะคะกาฝากกาหลงฝูงและกาหลงรังก่อนจากกันในคืนนี้เพลงกล่อมอารมณ์โดยคุณเอมอ่อนวิเศษสุดค่ะบรรเลงด้วยวงดุริยางค์กองทัพเรือและปิดท้ายด้วยเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติกล่อมสุดท้ายผลงานของวราวรเวทหรือนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์คืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: นี่เวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตั้งฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วนำสิ่งดีๆเข้าสู่จิตใจในช่วงของจิตตวิเวกทุกวันอาการทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรามาทำจิตให้สงบไปด้วยกันท่านผู้ฟังวันนี้เราจะภาวนาคือการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาในการรอบรู้เรื่องของความทุกข์เพราะว่าทุกนั้นเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เรากำหนดรู้ความทุกข์แล้วเพราะว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันก็ล่วงไปแล้วใช่ไหมล่ะล่วงไปแล้วคุณจะไปทำอะไรกับมันได้ก็ต้องยอมรับมันการยอมรับนั่นแหละคือการกำหนดรู้ถ้าไม่กำหนดรู้สิ่งที่ผ่านไปแล้วนั้นมันจะกลายเป็นปมมันจะคาใจมันจะกำหนดรู้ไม่ได้คือยอมรับไม่ได้ทั้งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะทั้งที่มันผ่านลงไปแล้วถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเรามาทำจิตให้มีความสงบสว่างจะได้กำหนดรู้ยอมรับทำความเข้าใจให้เกิดปัญญาขึ้นได้ในข้อแรกตั้งสติขึ้นไว้ให้ท่านผู้ฟังสังเกตลมหายใจลมหายใจเป็นเครื่องมือให้เกิดสติมีสติแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้มีสมาธิแล้วเราจะยอมรับสิ่งต่างๆด้วยปัญญาชัดเจนด้วยปัญญาอันยิ่งได้ลมหายใจอยู่ตรงไหนก็ถ้าท่านผู้ฟังยังนั่งหรือเดินหรือยืนหรือนอนแล้วยังได้ยินเสียงของข้าพเจ้าอยู่แสดงว่าท่านผู้ฟังนั้นยังมีชีวิตอยู่หนึ่งในเครื่องการันตีความมีชีวิตนั้นคือลมหายใจเพราะว่าถ้าไม่หายใจสักไม่กี่นาทีเดี๋ยวได้ตายแน่ยังไงถ้ารอไม่กี่นาทีก็ต้องรู้แน่ว่าคนนี้อยู่หรือตายแล้วถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายหายใจเข้าหายใจออกยังเป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละท่านผู้ฟังแล้วกำหนดดูกำหนดรู้ดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมอยู่ในโพรงจมูกหายใจเข้าหายใจออกให้เป็นธรรมชาติธรรมดารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นโดยไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องหรือจะตามเข้าเอาตามเข้าลมไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องตามออกจากท้องมาที่อกที่คอที่จมูกออกไปแล้วรู้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวตามเข้าตามออกแค่ครั้งสองครั้งบอกให้กำหนดได้กำหนดได้แล้วเอาจิตของเรามานึกถึงลมระลึกถึงลมไว้นะที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมไล่ไปดูก่อนมันอยู่ตรงไหนไล่เข้าไล่ออกแล้วเอาตรงทางที่มันจะเข้าตรงทางที่มันจะออกนึกในโพรงจมูกไล่เรียงมาดูแล้วบริเวณทางเข้าทางออกนี่แหละมันเห็นชัดเจนที่สุดท่านใช้คำว่าปริมุขขังคือเป็นบริเวณที่เป็นทางเข้าทางออกของลมนั่นก็คือจมูกนั่นเองจมูกทั้งดั้งเลยเนี่ยระวังมันเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากร่างกายคือหน้าของเราเพื่อรู้ว่านี้เป็นทางเข้าทางออกที่มันยื่นออกมาเนี่ยก็จึงเรียกเป็นหน้ามุก ป็นมุกที่ยื่นออกมารู้ว่านี่คือทางเข้าทางออกของลมหายใจเอาจิตเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นจะเอาจิตตั้งไว้ได้ยังไงก็เหมือนนึกถึงมันนั่นแหละอย่างเวลาเราคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้วันนี้กินสิ่งนี้ได้ยินสิ่งนี้ชอบหรือไม่ชอบนั่นแหละจิตของเราทั้งหมดเลยจิตเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องผัวพันรับรู้สุขไปตามทุกข์ไปตามสิ่งที่เราไปคิดผ่านทางใจได้ยินผ่านทางหูเห็นภาพผ่านทางตารับรู้รสผ่านทางลิ้นจมูกหมดทุกช่องทางมี6อย่างนี่แหละจิตเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันไปหมดทีนี้มันก็ไปตามอารมณ์ไงแต่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์ยังไงให้เกิดอารมณ์แบบไหนจิตก็จะมีอารมณ์แบบนั้นเข้าไปเสวยเวทนานั้นอารมณ์นั้นอยู่เป็นอย่างนั้นตอนนี้แทนที่ว่าก็จะให้ไปตามนั้นนี้โน้ตใหม่ละตอนนี้ให้มาอยู่กับลมกำหนดยังไงสังเกตเฉยๆไอ้ตรงกำหนดนี่แหละก็เรียกว่าสังเกตไอ้ตรงกำหนดนี่แหละก็เรียกว่าเอาใจมาจดจ่อแต่ตรงกำหนดนี่แหละคือดูเฉยกำหนดดูเฉยไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับให้ลมสั้นหรือยาวเร็วหรือช้าดีหรือห่างร้อนหรือเย็นแล้วก็ไม่ต้องบังคับว่าต้องคิดต้องไม่คิดต้องบังคับว่าคนนั้นอย่าทำเสียงดังคนนี้อย่าขยับคนนี้อย่าทำกลิ่นโอ้ยจะไปบังคับได้ไงมันอายตนะภายนอกบางทีเราก็ควบคุมได้บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้เราควบคุมได้ในความที่ว่าให้อยู่เสนาสนะที่มันสงัดไม่มีคนพลุกพล่านไม่มีเสียงอึกทึกคึกโครมอาจจะมีเสียงบ้างมีกลิ่นบ้างนั่นก็นิดหน่อยพออดทนได้อดทนเอามาสังเกตดูลมกลิ่นยังไงเสียงยังไงความคิดก็อย่างนั้นแหละบางทีมันก็ควบคุมได้บ้างควบคุมไม่ได้บ้างไม่ต้องบังคับคราวนี้ไม่ต้องบังคับให้จิตว่าอยากจะเข้าไปรู้อารมณ์นั้นคิดเรื่องนี้มันธรรมชาติของมันอย่าบังคับแค่สังเกตดูตัวฝังเวลาสังเกตนั้นเราสังเกตโดยรอบด้วยสังเกตโดยรอบเป็นยังไงนี่คือเราจะเพิ่มพลังสตินะคือเราดูลมหายใจนี่มันจะได้ยินเสียงด้วยถูกปะล่ะใช่ก็ตำบูฟังได้ยินเสียงข้าพเจ้าอยู่นี่ไงดูลมหายใจเนี่ยเราก็จะมีอุณหภูมิร้อนหรือเย็นเราก็จะรู้สึกได้ด้วยถ้ามีคนทำเสียงอื่นๆต่างๆไม่ใช่แค่เสียงพูดอาจจะเป็นเสียงร้องเสียงรถเสียงนกเสียงไก่เราก็รับรู้ได้หมดกลิ่นด้วยนะความคิดนึกก็ด้วยถูกปะล่ะเวลาสังเกตเราสังเกตดูโดยรวมๆเหมือนตำบูฟังจ้องไปที่หน้าปัดนาฬิกาอย่างเงี้ยนะพอเราดูเวลานี่เรามองไปดิเห็นตัวเลขเห็นอะไรโดยรวมเป็นอันเดียวถูกไหมเวลาเราสังเกตดูเราเห็นเป็นโดยรวมอันหนึ่งใช่ไหมแล้วให้ในขณะที่ดูนาฬิกานี่สมมติเนี่ยนี่ยกเป็นตัวอย่างนะให้เห็นบริเวณรอบๆนาฬิกาโดยที่ไม่ต้องขยับตาไปไม่ต้องเคลื่อนตาออกไปแต่ว่าให้จดจ่อไปดูรอบๆสิ่งที่อยู่รอบๆนาฬิกานั้นเหมือนกันตอนนี้นะในขณะที่ท่านฟังเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจนี่เราจะสังเกตเห็นสิ่งรอบๆให้ด้วยให้ได้ด้วยจงทำอย่างนั้นด้วยคือให้สังเกตสิ่งรอบๆตัวเราในขณะที่เราก็ดูลมหายใจอยู่ด้วยนี่แหละเริ่มต้นจากนี่เลยถ้าลืมตาอยู่บางคนจำเป็นต้องลืมตาก็ลืมตาดูเช่นขับรถบ้างทำกับข้าวบ้างเราก็เห็นภาพด้วยแต่เราไม่ลืมหลบนะโอเคหูล่ะหูเราก็ได้ยินเสียงด้วยใช่ไหมเราได้ยินเสียงด้วยแต่เราก็ไม่ลืมหลบกลิ่นล่ะได้กลิ่นอะไรไหมกลิ่นอากาศสดชื่นกลิ่นขยะกลิ่นของหอมกลิ่นของเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นตัวคนกลิ่นเครื่องปรับอากาศกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มได้กลิ่นไหมถ้าได้ก็ไม่ลืมลมสังเกตดูรสล่ะที่อยู่ในลิ้นกินอะไรอยู่ไหมมีรสผ่านทางลิ้นไหมไม่ลืมลมสังเกตดูสังเกตดูในช่องทางใจของเราด้วย มีความคิดนึกอะไรไหมความคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างคนนั้นบ้างคนนี้บ้างมีไหมมีสังเกตดูสังเกตดูก็ไม่ลืมลมด้วยในขณะที่เราไม่ลืมลมหายใจแล้วสังเกตดูเห็นสิ่งอื่นๆต่างๆดําฝังการสังเกตนั่นแหละสังเกตโดยที่ไม่ลืมลมเนี่ยต้องเจาะจงด้วยนะนั่นแหละคือสติความที่จิตของเรามาระลึกถึงลมหายใจได้ความระลึกได้นั่นแหละคือสติจิตไม่ใช่สติลมหายใจไม่ใช่สติแต่การที่จิตมาระลึกนึกถึงลมได้นั่นคือสติในขณะที่จิตระลึกนึกถึงลมได้สังเกตดูลมอยู่นี่มันก็เห็นสิ่งอื่นๆด้วยถ้าเป็นภาพก็ต้องผ่านทางลิ้นได้ที่ไหนเล่าต้องผ่านทางตาถ้าเป็นเสียงก็ต้องผ่านทางจมูกได้ที่ไหนเล่าเสียงมันต้องผ่านทางหูก็จะสังเกตเห็นอย่างนี้ถ้าเป็นกลิ่นก็ต้องผ่านทางตาตาที่ไหนลมกลิ่นได้มันต้องจมูกเท่านั้นต้องตามช่องทางของเก่าเจ้านั้นที่เราจะสังเกตเห็นสิ่งต่างๆโดยที่ก็ไม่ลืมลมแล้วมันต่างกันยังไงกับเวลาที่เราก็ได้ยินเสียงมีความคิดนึกทั่วๆไปมันต่างกันตรงที่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้รู้ลมไงพอเราไม่ได้รู้ลมหายใจในตอนนี้เราตั้งขึ้นเป็นเครื่องมือให้เกิดสติเนี่ยในขณะที่คุณก็ได้ยินเสียงจิตมันจะเพลินไปตามเสียงนั้นได้เพลินได้ 100% เลยเสียงจะเป็นที่ตั้งความน่ารักน่าชอบใจก็จะเพลินกลุ้มลุ่มห่อหุ้มดีใจแต่เดี๋ยวเป็นเสียงที่ไม่ชอบใจนะมันก็จะมีความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจเกิดขึ้นโดยอาศัยเสียงผ่านทางหูนั่นเป็นเหตุเพลินไปเต็มที่นี่เขาเรียกกลิ่นด้วยความคิดด้วยแต่พอเราสังเกตดูลมไม่ลืมลมแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมแหละไม่ลืมลมดูลมก็ได้กลิ่นเหมือนเดิมมีความคิดเหมือนเดิมแหละแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือแทนที่จิตมันจะเพลินไปตามสิ่งนั้น 100% เนี่ยมันลดลงทำไมมันลดลงเพราะสติคือความระลึกได้ระลึกได้คือไม่ลืมใช่ไหมล่ะเราไม่ลืมลมเนี่ยเรานึกถึงลมใช่ไหมในขณะเดียวกันเราก็ได้ยินเสียงเราก็ไม่ลืมลมเนี่ยมันเรามีความคิดนึกเราก็ไม่ลืมลมไอ้ความไม่ลืมเนี่ยคือระลึกได้ใช่ไหมระลึกได้คือไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินพอมีความไม่เพลินความเพลินต้องลดลงพอเราจะไม่เพลินเพราะเราตั้งจิตอยู่กับลมความเพลินไปตามเสียงตามความคิดต้องลดลงมันง่ายๆแค่นี้ท่านผู้ฟังไม่มีอะไรยากหลักการเนี่ยเบสิกมากๆพื้นฐานที่สุดในโลกใครๆก็ทำได้จะเด็กแค่ไหนจะผู้ใหญ่แก่ง่อมขนาดไหนอยู่ในอิริยาบถใดทำได้แน่นอนแค่สังเกตดูลมไม่ยากเลยไม่ลืมลมแค่นั้นเองเอาแล้วถ้าลืมไปล่ะก็เหมือนก่อนหน้านี้ล่ะเราไปก่อนลืมมาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเอาแล้วพอตอนนี้เราทำไงเราก็มานึกเอาเอาแล้วถ้าลืมไปอีกทำไงก็นึกขึ้นไหมระลึกได้เมื่อไหร่ก็ตั้งจิตมาไว้อยู่กับลมอีกทำอย่างนี้ทำฝังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะทำให้ความเพลินที่จิตมันจะเข้าไปเกลือกลั้วกับอารมณ์ความคิดความรู้สึกเหล่านั้นมันจะลดลงเบาบางลงพอลดลงเบาบางลงตรงนี้แหละที่จะทำให้สตินั้นเสริมบัลลังก์จิตจนเป็นสมาธิได้ในขณะที่เราตั้งระลึกจิตอยู่กับลมนั้นจิตยังไม่สงบหรอกท่านผู้ฟังยังฟุ้งซ่านยังคิดมากบางทียังง่วงอยู่อะไรแต่เราสังเกตดูแล้วไม่ลืมเราไงไหมคุณง่วงนอนอยู่ก็จริงแต่ไม่ลืมลมกระบวนการที่สติทำให้เกิดสมาธินั่นก็คือเราไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะอ่อนกำลังเราจดจ่ออยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมีพลังเรานี่คือใครก็จิตของเราเนี่ยแหละจิตเราจดจ่ออยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมีพลังจิตเราไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังเราง่วงก็ตามเราฟุ้งซ่านก็ตามเราคิดพยาบาทไม่พอใจคนนั้นคนนี้เพราะจิตเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงมีพลังเหนือจิตเราตอนนี้ทำไงก็มาจดจ่ออยู่กับลมพอเราเอาจิตเรามาจดจ่ออยู่กับลม สติก็จะมีกำลังมากขึ้นตามกระบวนการของอานาปานสติสิ่งที่จิตไม่เพลินไปไม่ตามไปสิ่งนั้นจะอ่อนแรงลงทำให้เสียงที่มีอำนาจดึงให้เราพอใจไม่พอใจทำให้กลิ่นรสความคิดสัมผัสทางตาความร้อนความหนาวความคิดนี่สำคัญนะอดีตอนาคตคนนั้นคนนี้เนี่ยที่จะมาดึงจิตเราให้พอใจไม่พอใจกังวลใจกลุ่มใจดีใจเนี่ยมันอ่อนกำลังลงเพราะอะไรนะเพราะเราไม่ได้เพลินไปตามสิ่งนั้นเพราะเราไม่ได้เพลินไปตามสิ่งไหนสิ่งนั้นมันจะมีพลังลดลงจะอ่อนกำลังลงเพราะมันอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงจิตเราจะระงับลงระงับลงระงับลงก็กลายเป็นอารมณ์อันเดียวสติจึงเป็นกระบวนการให้เกิดสมาธิอย่างนี้อาศัยเครื่องมือคือลมหายใจวิธีการนี้เรียกว่าอานาปานสติสติระลึกได้ด้วยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเป็นผลทำให้เกิดสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงจะไม่ได้เห็นรูปไม่ได้มีความคิดนึกอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้ฟังระดับของสมาธิมีไล่เรียงไปตั้งแต่ความที่ยังมีความคิดที่เป็นกุศลอยู่ความคิดที่เป็นกุศลมีอยู่ความคิดที่เป็นอกุศลดับไปแล้วเริ่มนับว่าจิตเป็นสมาธิตั้งแต่ตรงนี้เพราะมันเป็นคนละโลกกันนะระหว่างจิตที่มีความคิดเป็นอกุศลคิดพยาบาทคิดปองร้ายคิดเจ็บกามคิดหาความเพลินนั่นนี่เนี่ยคือไม่เป็นสมาธิมันมีเครื่องเศร้าหมองเครื่องขวางเครื่องกั้นมันมีความไม่สะอาดอยู่ในช่องทางใจอยู่ที่แต่ไม่จิตนั้นจะแบบว่าจะเหมาะสมควรแก่การใช้งานเนี่ยมันไม่ได้เหมือนอาหารหรือน้ำถ้ามันยังไม่สะอาดมันโอ้จะเอามาทำกับข้าวไงล่ะล้างผักล้างผลไม้ไม่สะอาดต้มถั่วนี่ยังมีเศษทรายเศษดินติดมามันไม่ได้ทำงานไม่ได้ต้องล้างให้สะอาดถึงระดับหนึ่งก่อนที่มันจะพอถึงน้อยเอาเศษอะไรออกไปที่มันจะเป็นปัญหาในการรับประทานเศษทรายเศษดินนี่ต้องออกไปเหมือนกันว่าเราจะเอาจิตของเราเนี่ยให้มารอบรู้เข้าใจเกิดปัญญาใช้งานในการให้เกิดอภิญญาคือความรู้ยิ่งได้จิตต้องมีความเหมาะสมท่านใช้คำว่าอ่อนเหมาะสมนุ่มนวลควรแก่การงานจิตนั้นคือจิตที่เป็นสมาธิเริ่มจากจุดไหนมันมีความสะอาดหลายระดับเอาสะอาดพอใช้งานได้ก็คือมีความคิดอยู่แต่เป็นความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการพยาบาทหรือเบียดเบียนเป็นความคิดที่เป็นไปในทางกุศลเป็นความคิดที่หลีกออกจากการไม่พยาบาทไม่ไร้สาระเป็นประโยชน์ต่อการรู้ธรรมคืออวิหิงสาแล้วเรามีความสบายใจความอิ่มเอิบใจความดีใจนั่นแหละตั้งฝังร่วมกันแล้วอยู่ในระดับขั้นที่จิตนั้นเหมาะสมแล้วเหมาะสมแก่การรู้ธรรมเหมาะสมแก่การทำความเข้าใจเหมาะสมแก่การที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นถ้ามาถึงจุดนี้แล้วตั้งฝังให้มีความสบายใจเลยมีความสบายใจความดีใจความโสมนัสเกิดขึ้นเลยว่าโอ้ยเรามาตั้งสติไว้อย่างนี้นะถ้าเปรียบเทียบกับว่าคนที่ไม่มีสติเลยอะคือไม่ใช่ว่าสติแล้วจะยังเกิดสมาธิหรอกนะยังไม่เกิดเลยก็ตามอะสมมติพยายามตั้งสติไว้แต่สมาธิยังไม่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการตั้งสติทำยังไงโอ้มีสติแต่ยังจิตไม่เป็นสมาธินะมันดีกว่านะถูกป่ะเพราะว่าเวลาเขาเพลินไปเนี่ยเขาเพลิน 100% เขาทุ่มสุดตัวแล้วก็แบบชอบก็ชอบสุดๆไม่ชอบสุดๆอ่ะแต่ว่าพอเราตั้งสติขึ้นแล้วเนี่ยมันยังพอยับยั้งชั่งใจได้บ้าง อาจจะไม่ได้เต็มที่ใช่ไหมเออฉันยังรู้ว่าฉันมีปัญหาอะไรมันดีกว่าคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีปัญหาอะไรเคยเจอไหมคนที่มีปัญหาก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรแล้วตัวเองก็ไม่รู้ด้วยอ่ะโอ้นี่แย่มากเลยแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีปัญหาใช่ไหมเออนั่นมันดีแล้วเพราะคุณมีสติแล้วไงคุณเห็นปัญหาแล้วแต่ยังไม่เห็นโซลูชันยังไม่เห็นทางออกดีกว่าคนไม่เห็นปัญหาใช่ไหมล่ะไอ้ตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าสติการที่เรามีสติเห็นปัญหาบ้างให้เราดีใจระดับหนึ่งเลยว่าโอ้เราดีกว่าคนที่เขาไม่รู้ปัญหาด้วยซ้ำแล้วถ้าเราตั้งสติไว้จนสติมีกำลังพอที่จะระงับสิ่งต่างๆไปได้นี่นะระงับความไม่ดีอกุศลธรรมต่างๆไปได้ให้สบายใจเลยดีใจไปเลยมีความยินดีปราโมทโสมนัสเกิดขึ้นเลยว่าโอ้เราพ้นภัยเห็นป่านนั้นนั้นเปรียบไว้เหมือนกับคนติดคุกตำรวจโอ้อันตรายอันตรายแต่พอเขาออกจากคุกได้เมื่อไหร่นะตำรวจโอ้จะมีความปราโมทยินดีโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุทางนั้นที่ว่าเขาอย่างจะไม่ได้กินข้าวอะไรดีๆมากมายล่ะแต่จะไม่ได้ขับรถอะไรหรูๆอยู่บ้านสบายแค่ออกได้จากคุกเนี่ยโอ้สบายใจแล้วสบายใจแล้วหรือคนตกเป็นทาสกันเปรียบเทียบอย่างนี้แต่พอหลุดพ้นจากความเป็นทาสนี่นะโอ้ไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องมีภัยจะไปไหนก็ได้ตามใจยังไม่ได้ว่ามีเงินอะไรมากเลยนะทุกฟังจะมีความปราโมทยินดีโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุให้ท่านฟังตั้งจิตไว้อย่างนี้เลยว่าตอนนี้นี่เราตั้งสติไว้อยู่กับลมนี่ยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกอยู่ตอนนี้นี่โอ้ยเรายังไม่ต้องไปจิตสงบถึงขนาดว่าเย็นไปทั้งตัวรู้อะไรไปหมดละยังไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแค่นี้เราดีใจแล้วเลยให้ตั้งไว้ซึ่งความยินดีปรีดาโสมนัสเลยว่าโอ้เราโชคดีแล้วเราพ้นจากเครื่องรายรัดเครื่องกีดกั้นกลางกั้นเห็นป่านั้นเรารักษาความยินดีความปรีดาความสบายใจนี้ไว้ให้ได้รักษาไว้ให้ดีรักษาไว้ให้ดีตั้งจิตให้อยู่กับลมไม่ลืมลมกำหนดดูไว้เราเพ่งจดจ่อสิ่งไหนนะสิ่งนั้นจะมีพลังเราไม่จดจ่อกับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะอ่อนกำลังพอจิตเราเป็นอารมณ์เดียวแล้วอย่างนี้ดับฟังเรามาพิจารณาในธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งการกำหนดรู้หมายถึงปริญญาปริญญาแปลว่าการกำหนดรู้เหมือนอย่างที่เวลาเราไปรับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเรียนจบสาขานี้เรียนจบสาขานั้นเขาก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องนี้เรื่องนั้นที่ตนเรียนมาเขาจึงใช้คำว่าปริญญามาจากภาษาดั้งเดิมบาลีว่าการรอบรู้หรือบางท่านก็แปลว่ากำหนดรู้หรือบางท่านก็แปลว่ายอมรับมัน

รอบรู้เรื่องการดูแลคนป่วยในรูปแบบต่างๆความเจ็บมีลักษณะเป็นยังไงวิธีการดูแลคนไข้ขั้นตอนกระบวนการต้องรอบรู้เรื่องพวกนี้แม้แต่ถ้าเรียนกฎหมายเรียนรัฐศาสตร์มันไม่ต้องไปรู้เรื่องชีววิทยานี่ใช่ไหมเอาได้ก็ต้องเรียนรู้เรื่องกฎหมายว่ามีกี่มาตรากฎหมายแพ่งกฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับภาษีเกี่ยวกับคดีอาญาวิธีการพิจารณาความการให้ผลของแต่ละข้อเป็นอย่างไรอย่างไรนี่เขาก็ต้องแยกแยะออกไปรัฐศาสตร์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งปรัชญาก็เป็นอย่างหนึ่งวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์สังคมศาสตร์โอ้แต่ละอย่างก็จะมีรายละเอียดที่คุณจะต้องรอบรู้แตกต่างไม่เหมือนกันใช่ไหมตามสาขาวิชาพระพุทธเจ้าก็จึงบอกให้ธรรมะที่เราต้องรอบรู้ก็มีอยู่นะในสายการรู้ทั้งหมดนี่ที่ด้วยปัญญาอันยิ่งท่านใช้คำว่าอภิญญาเนี่ยมันจะมีปัญญาอันยิ่งแบบที่ว่าต้องรอบรู้ทำความเข้าใจยอมรับมันได้จะมีปัญญาอันยิ่งแบบที่ว่าต้องละกำจัดออกเสียจะมีปัญญาอันยิ่งแบบชนิดที่ต้องทำให้แจ้งต้องทำให้เกิดมีขึ้นและปัญญาอันยิ่งแบบที่ว่าต้องพัฒนาจากไม่มีต้องให้มีจากยังไม่ดีต้องให้ดีมันจะเป็นคนละแบบกันเป็นคนละอย่างกันในที่นี้เราเจาะเอาเฉพาะเรื่องที่เราต้องด้วยปัญญาอันยิ่งในการรอบรู้ท่านใช้คำว่าธรรมาอภิญญาปริญญายาธรรมะที่ต้องรอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอะไรอะไรคือสิ่งที่เราต้องรอบรู้กำหนดรู้ทำความเข้าใจจนถึงยอมรับมันได้ด้วยปัญญาอันยิ่งสิ่งเหล่านั้นคือกลุ่มก้อนกลุ่มกองเขาเรียกว่าขันธ์เป็นกลุ่มทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันปัญจุปาทานขันธ์กลุ่มแห่งสิ่งที่จะให้ความยึดถือเกิดขึ้นได้5อย่างเขาเรียกว่าปัญจุปาทานขันธ์กลุ่มกองคือขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมี5อย่างนี้เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้รอบรู้ทำความเข้าใจจนถึงให้ยอมรับมันได้กอง5อย่างนั้นคืออะไรเวลาก็จัดกลุ่มจัดกองนี่เขาใช้คำว่าขันธ์ท่านผู้ฟังสิ่งไหนไหนเหมือนกันใกล้ๆกันเขาก็จัดรวมกองกันเข้าไว้ด้วยกันการที่เราจัดโต๊ะเป็นกลุ่มเช่นปากกาก็ส่วนหนึ่งดินสอก็ส่วนหนึ่งเหล่านี้รวมเรียกเครื่องเขียนเราจะเป็นสมุดหนังสือก็ส่วนหนึ่งเราจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็แยกไปอีกส่วนหนึ่งหนังสือก็ส่วนหนึ่งสมุดไว้สำหรับจดก็ส่วนหนึ่งแยกเป็นกลุ่มเป็นกองเพื่อให้มันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการใช้งานสะดวกต่อการทำความเข้าใจนี่เลยท่านผู้ฟังก็เรียกว่าขันพระพุทธเจ้าจัดกลุ่มก้อนกองเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่มีในคำสอนอื่นนะท่านผู้ฟังขันเนี่ยนะในคำสอนของศาสนาอื่นๆก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนาไม่ได้มีใครมาสอนเจาะจงแบ่งหมวดหมู่ในเรื่องธรรมที่ควรกำหนดรู้ไว้5อย่าง5กองอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเพื่ออะไรให้มันเป็นระเบียบระบบทำไมนะจะได้เข้าใจได้ง่ายลักษณะการที่ท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเพื่อให้เป็นของตื้นทำให้เข้าใจได้ง่ายในกลุ่มหมวดดังนี้คือถ้าเป็นของแข็งของเหลวก๊าซเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันนี้กองไว้ด้วยกันกองหนึ่งเขาเรียกว่ารูปประขันหรือกองรูปทำไมเป็นรูปอย่างนี้ได้ก็มันเป็นธาตุสี่ชนิดที่ละเอียดก็มีหยาบก็มี

0: รูปหยาบก็เช่นภูเขาท้องฟ้าต้นไม้ทะเลพวกนี้เป็นรูปที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติเป็นของหยาบหยาบเอาเสร็จแล้วเขาก็เอาธาตุดินที่เป็นพวกภูเขาเหล่านี้มาถลุงใช้ความร้อนแยกออกมาใช้กระบวนการเครื่องกรองเครื่องแยกสารประกอบออกมาเอาแยกได้เป็นเหล็กบ้างแยกได้เป็นโลหะเป็นอัญมณีเอาของมีค่าแยกไปของเป็นเศษเจือปนก็ทิ้งไปส่วนไหนเอาไปทำแยกเป็นอลูมิเนียมก็ทำอย่างหนึ่งเหล็กก็ทำอย่างหนึ่งอันนี้ก็ละเอียดขึ้นมาใช่ไหมรูปที่ละเอียดขึ้นมาจากการทำจากการประดับและเช่นพวกเครื่องประดับนี่ก็เป็นรูปที่ทำจากธาตุดินก็ละเอียดขึ้นมากว่าจากภูเขาท้องฟ้าแผ่นดินต่างๆรถยนต์สิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนพวกนี้ก็มาจากดินมาจากน้ำที่ปรุงแต่งขึ้นมาก็ละเอียดกันขึ้นมาอีกเพราะนั้นก็จึงอาศัยว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากดินน้ำไฟลมก็เรียกว่ารูปเหมือนกันละเอียดบ้างหยาบบ้างถ้าเป็นทางชีววิทยาร่างกายของเรามนุษย์นี่แหละก็เป็นสิ่งที่เกิดจากธาตุดินน้ำไฟลมไฮโดรคาร์บอนสารประกอบต่างๆผ่านกระบวนการทางชีวเคมีก็เป็นตัวเราออกมาเกิดจากมารดาบิดามีน้ำอาหารที่กินเข้าไปคุณกินไมโครพลาสติกเข้าไปมันก็ไปอยู่ในตัวเราคุณกินอาหารเผ็ดอาหารธรรมดามันก็ทำให้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพร่างกายเราเนี่ยแหละจึงเรียกว่าเป็นรูปหยาบก็มีละเอียดก็มีละเอียดไปกว่านั้นอย่างเช่นพวกแสงอย่างนี้ทั้งฝั่งก็เป็นรูปที่ละเอียดขึ้นไปอีกตอนนี้ก็มีศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีควอนตัมที่ก็เล็กลงไปอีกมีการวิจัยมีการทำความเข้าใจเป็นลักษณะของรูปที่ละเอียดลงไปอีกว่าสารนั้นมีสภาพเหมือนเป็นแสงเราทำไมธาตุดินมันถึงเปลี่ยนเป็นธาตุลมได้ธาตุไฟได้นี่มันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพกันไปมารูปที่ละเอียดก็มีหยาบก็มีในที่ไกลบ้างมีในที่ใกล้บ้างต่างเหล่านี้คือรูปนี่คือกองที่หนึ่งทำความเข้าใจอยู่ที่ไหนในตัวเราใช้จิตที่มีความสงบจากสติที่เราตั้งไว้ทำการทบทวนดูทุกวันร่างกายเราที่อยู่มาตลอดปีนี้มันก็คือรูปนี่แหละสิ่งไหนที่แข็งแข็งที่เป็นของจับต้องได้ก็เรียกว่าธาตุดินมองจากข้างนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังทะลุเข้าไปในตัวผ่านหนังเข้าไปก็เป็นเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอวัยวะภายในต่างๆเหล่านี้คือธาตุดินส่วนที่เป็นของเหลวเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อปัสสาวะพวกนี้คือธาตุน้ำก็อยู่ในตัวเราถูกไหมน้ำที่เราดื่มเข้าไปก็เป็นพวกนี้แหละน้ำปัสสาวะออกมาเหงื่อออกมาก็ธาตุน้ำในตัวเราอาหารที่เรากินเข้าไปเป็นของแข็งก็คือธาตุดินในตัวเราพวกนี้เข้าไปแล้วมันก็เกิดปฏิกิริยากับธาตุลมคืออากาศที่เราหายใจเข้าไปอากาศที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่คือธาตุลมให้เกิดปฏิกิริยาเป็นการสันดาปเกิดความร้อนขึ้นเลี้ยงชีวิตในความร้อนที่เป็นตัวบ่งบอกถึงสัญญาณชีพไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจการไหลเคลื่อนไปของพวกของเหลวมีเลือดมีน้ำเหลืองการขยับของเซลล์ต่างๆเป็นการยืดกล้ามเนื้อหดกล้ามเนื้อให้เป็นออกเป็นยืนย่อเดินได้แล้วนี้อาศัยธาตุไฟที่เกิดจากการสันดาปของธาตุดินและอากาศเกิดเป็นความร้อนขึ้นเกิดเป็นพลังงานขึ้นในร่างกายเราก็จึงมีธาตุดินน้ำไฟลมอยู่ในตัวเราเหมือนกันข้างในอย่างไรข้างนอกก็อย่างนั้นให้เกิดความยึดถือได้เป็นที่ตั้งให้ความยึดถือได้รูปนี้ยึดถือด้วยอะไรไปยึดถือจิตนี่แหละไปยึดถือจิตไปยึดถือได้ไง ด้วยอำนาจของอุปาทานคือความยึดถือเขาจึงเรียกว่ารูปูปาทานขันธาขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือรูปนั่นเรียกตัวเรามีข้างนอกด้วยเช่นบางคนยึดถือว่านี่รถฉันนะเนี่ยฉันซื้อมานี่ยังผ่อนไม่หมดเลยบางคนผ่อนหมดแล้วเอากลับเข้าแบงก์อีกเอากลับเข้าไฟแนนซ์อีกโอ้คนนั้นแล้วรถเราโอ้แล้วคนนั้นคันนู้นก็ไม่ใช่รถเราหรอกแม้แต่ก็อยากได้ก็ยึดถือรถคนอื่นที่ก็ไม่ใช่รถเรานั่นแหละว่าเราก็อยากได้ก็ยึดถืออีกแบบหนึ่งก็ยึดถือเหมือนกันแต่ยึดถือคนละแบบยึดถือแบบที่เป็นของฉันว่าฉันมีในสิ่งนี้ยึดถือนี่ก็ยึดถือว่าอนาคตเนี่ยต้องเป็นของฉันยึดถือในอนาคตที่ยังไม่ได้ด้วยซ้ำยึดถือได้รูปภายนอกด้วยรูปภายในด้วยไม่ว่าจะเป็นรถบ้านยังสิ่งของข้าวของทุกอย่างทุกฟังนี่โทรศัพท์มือถือของฉันนี่ปากกาของฉันไม่ใช่แค่สิ่งของนะผู้ชายก็จะยึดถือว่านี่ภรรยาฉันแฟนฉันผู้หญิงก็จะยึดถือว่านี่สามีฉันที่รักของฉันพระสงฆ์ก็จะยึดถือว่านี่ลูกศิษย์ฉันคนนี้ครอบครัวฉันยึดถือได้หมดสิ่งที่เป็นรูปภายในก็ตามภายนอกก็ตามเป็นที่ตั้งให้ความยึดถือได้นี่คือรูปขันธ์นี่คือแยกแยะ5ประการก่อนนะทุกฟังว่ามันคืออะไรให้ตัวอย่างนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะไปทำความเข้าใจต่อว่าที่ต้องรอบรู้ปริญญารอบรู้อะไรในข้อแรกคือตัวมันก่อนว่ารูปเป็นอย่างนี้อย่างที่สองคือเวทนาเวทนาคือความรู้สึกเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสัมผัสไม่ว่าสัมผัสนั้นจะเป็นสัมผัสที่เกิดจากเสียงผ่านหูรูปผ่านตากลิ่นผ่านจมูกรสผ่านลิ้นสัมผัสต่างๆผ่านทางกายหรือความคิดนึกผ่านทางใจต้องมีผัสสะมีสัมผัสจึงเกิดเป็นความรู้สึกคือเวทนาได้เวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายนี้เป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มีหมายถึงบางทีมันก็ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ก็เฉยๆนะอย่างถ้าเราตอนร้อนเราก็จะรู้สึกว่าอากาศเย็นๆมันก็สบายดีแต่เราร้อนอยู่นะแล้วยิ่งมีความร้อนขึ้นมาโอ้ไม่สบายไม่สบายความร้อนนั่นก็เป็นทุกข์ถ้าเย็นก็สบายดีแต่ถ้าตรงข้ามกันเช่นหนาวแล้วมันจะอุ่นอุ่นนี่สบายดีในขณะที่หนาวโอ้ไม่ดีเราตรงข้ามกันให้แต่ถ้ามันสบายสบายดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าจะหนาวหรือจะร้อนมันก็เฉยเฉยในไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์นะอันนั้นก็ได้เหมือนกันเราก็จะมีอยู่ความรู้สึกสามประเภทในทางใจนะก็มีด้วยทางกายก็มีด้วยทางกายก็เป็นสุขกายสุขใจทุกกายทุกใจเราก็จะเรียกทางกายว่าสุขกับทุกข์เรียกทางใจว่าโสมนัสกับโทมนัสก็อาศัยภาษาต่างๆมากระทบเกิดขึ้นแต่ละคนสุขทุกข์ก็ไม่เหมือนกันด้วยบางคนชอบเผ็ดๆโอ้เผ็ดอร่อยแต่ฝรั่งมาประเทศไทยโอ้ไปกินไม่ได้โอ้เผ็ดนี่เหงื่อแตกไม่อร่อยเอาภาษาเดียวกันแต่ทำไมคนหนึ่งสุขคนหนึ่งทุกข์คนนี้แล้วมันไม่เหมือนกันไอ้ความยึดถือที่แตกต่างกันในสิ่งเดียวกันจึงทำให้คนนั้นสุขหรือทุกข์แตกต่างกันท่านจึงแยกไว้กองหนึ่งก็เรียกว่าเวทนาขันธ์ชื่อเต็มๆของเขาคือเวทนูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือเวทนาคือความรู้สึกเวทนานี้สำคัญนะเพราะว่าความทุกข์ทั้งหมดมันจะรวมลงในเวทนาเวทนาในร่างกายเรามีไหมมีแน่นอนทุกฟังถ้าเรามีรูปเราก็มีความรู้สึกด้วยอยู่ในกายนี้สุขบ้างทุกข์บ้างมีแน่นอนยังมีความหมายรู้อีกด้วยเพราะเวลามีผัสสะแล้วมันจะให้เกิดผลสองอย่างทุกฟังคือความรู้สึกมาจากกรรมเวทนาและคือความหมายรู้มาจากกรรมสัญญาสัญญาคือความหมายรู้นั้นจึงเป็นอีกกองหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในร่างกายของเรา เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ให้ว่าสัญญาคือความหมายรู้หมายรู้ว่าอะไรเอาก็จริงท่านฟังเสียงข้าพเจ้าแล้วก็หมายรู้ได้ว่าเอานี่เป็นเสียงพระพูดนะเป็นภาษาไทยนะเอาที่คุณหมายรู้ได้ว่าไม่ใช่ภาษาอาหรับนะไม่ใช่ภาษามลายูนะโอ้ก็ทำไมได้รู้ภาษานั้นฟังแล้วบางทีมันเป็นภาษานั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นภาษาอะไรใช่ไหมแต่ว่านี้รู้ภาษาไทยนี่คือมีความหมายรู้คือสัญญาละรู้ว่านี่เขาเรียกว่าสิ่งนี้นี่เรียกว่าสิ่งนี้ความหมายรู้นั่นแหละเรียกว่าสัญญาสัญญาจึงไม่เหมือนเวทนาดูฟังเพราะว่าเวทนาเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราสุขหรือทุกข์แต่สัญญาเนี่ยเป็นความหมายรู้คือเป็นเหมือนกับ definition เป็นเหมือนกับนิยามเป็นเหมือนกับคำเรียกเป็นเหมือนกับคำเพื่อให้สื่อสารตรงสิ่งที่เข้าใจตรงกันได้นะอย่างเช่นชื่อว่ารถยนต์อย่างเงี้ยสมัยร้อยปีก่อนนี่รถยนต์ไม่มีนะทุกฝั่งสองสามร้อยปีก่อนนี่ไม่มีเอาแล้วนนมาได้ไงเขาก็เอาเครื่องจักรไอ้น้ำมาติดเข้าไปไงเครื่องจักรไอ้น้ำติดเข้าไปกับล้อล้อจริงๆก็คือเป็นรถม้านั่นแหละเอารถม้าแทนที่จะใส่ม้าก็เอาใส่เครื่องจักรไอ้น้ำเข้าไปเราก็จะทำยังไงอ่ะมันไม่ใช่รถม้าเนี่ยจะเรียกว่ารถม้ามันก็ไม่ใช่ละเอาก็สมมติชื่อให้มันตรงกันเข้าใจตรงกันแล้วกันว่าแต่มันมีเครื่องยนต์เครื่องจักรนี่ก็เรียกว่ารถยนต์ละกันรถยนต์ก็จึงเป็นศัพท์ใหม่เรียกขึ้นมาสมมติขึ้นมาเป็นสัญญาใหม่ขึ้นมาเพื่ออะไรนะให้เข้าใจตรงกันได้ว่านี่มันคือสิ่งนี้จากสิ่งที่มันไม่เคยมีมาก่อนไฟฟ้าล่ะเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าเนี่ยบางเขาใช้เทียนไขเขาใช้เชื้อเพลิงในการจุดให้แสงสว่างชื่อก็ว่า electrical ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้มีมาก่อนเพิ่งจะมามีเรียกกันเนี่ย 4-500 ปีหลังนี่เองว่าเอ้ยนี่คือไฟฟ้านะแล้วเขาเรียกมาได้ไงเนี่ยเอ้ามันก็สังเกตจากปรากฏการธรรมชาติเนี่ยแหละฟ้าผ่าปุ๊บเอ๊ะทำไมอันนี้ขึ้นเป็นอย่างนี้เอาลองวัดดูเอ๊ะสารเคมีนี่ทำไมให้เกิดพลังไฟฟ้าสถิตอย่างนี้เอามาจัดทำขึ้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับเข้าใจและมีเทคโนโลยีมีทฤษฎีอธิบายก็จึงมีศัพท์เรียกชื่อขึ้นมาละเต็มเลยฟิสิกส์นี่ก็เพิ่งมามีเรียกภายหลังอิเล็กโทรแมกเนติกนี่คินิติกนี่ดินามิกนี่โอ้พวกนี้ก็มีชื่อเรียกมาทีหลังสมมติขึ้นเป็นสัญญาขึ้นเป็นความหมายรู้ขึ้นแต่พูดชื่อนี้คือตรงกันเทอร์โมไดนามิกนี่คือเรื่องนี้อันนี้คือเขาสมมุติขึ้นเป็นสัญญาใหม่ขึ้นมาสัญญาที่มีมานี้คือความหมายรู้ให้เข้าใจตรงกันแล้วเพื่ออะไรก็สื่อสารกันได้การที่พระพุทธเจ้าจะสื่อสารกับพวกเราก็ด้วยสัญญานี่แหละเหมือนกันท่านผู้ฟังเห็นที่เราทำความเข้าใจในเรื่องของทุกข์อยู่เนี่ยที่ว่ามีขันห้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัญญาก็เลยทุกขสัญญาตัวอย่างอันหนึ่งอาจจะเห็นได้ชัดคืออสุภสัญญาอย่างนี้เป็นต้นทางโฆษณานะเขาก็พยายามจะให้สังคมเข้าใจว่าโอ้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องสวยอย่างนี้ผมนี่ต้องดำอย่างนี้สลวยมาอย่างนี้กลิ่นต้องอย่างนี้หุ่นต้องอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ว่านี่คือสวยอย่างนี้มีความหมายรูปแบบนี้แต่ว่าถ้าผู้หญิงสวยๆในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเห็นคนสมัยปัจจุบันที่ว่าสวยๆเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนอย่างกันกุ้งแห้งเนี่ยพร้อมเกินไปผู้หญิงสมัยก่อนนี่สวยๆนี่ต้องท่วมๆอวบๆนี่ก็มีความกระจายว่างกันใช่ไหมแต่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ได้ดูตรงนั้นอย่าไปดูว่าเป็นของสวยงามแต่ให้ดูว่าเป็นของไม่สวยงามเขาก็เลยเรียกว่าเป็นอสุภสัญญามันสวยงามตรงไหนเอาความจริงมาแผ่กันดูตรงไหนมันที่ว่าหอมๆมันจริงมันคือเหม็นตรงไหนที่ว่ามันสวยๆจริงๆมันคือเน่าแล้วอันนี้คือให้เข้าใจว่าสัญญาคือความหมายรู้แม้แต่ที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นก็เป็นสัญญาแบบหนึ่งเหมือนกันเพื่อให้เข้าใจความกันได้อริยสัจ4ที่สอนกันเนี่ยที่พระพุทธเจ้าแรกเริ่มแสดงธรรมมาก็สอนความหมายรู้นี้ขึ้นให้เข้าใจว่านี่คือธรรมะนะในหัวข้อที่เรียกว่าอริยสัจนะ4อย่างนะนั่นคือสัญญาทุกฝั่งในร่างกายเรามีไหมมีสิ่งที่ในหัวสมองเราคิดนึกตรึกนั่นนี่ได้เนี่ยสัญญานั้นสัญญาความหมายรู้ทั้งนั้นเกิดขึ้นในช่องทางใจของเราพร้อมกับเวทนาด้วยเป็นผลของผัสสะที่มีการกระทบ สัญญานี้เรียกชื่อเต็มๆว่าสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสัญญายึดถือได้ไงเป็นไอเดียสิ่งที่เราฟังหรือคนที่ยึดถือในธรรมะอย่างนี้อาจจะเห็นไม่ชัดเขายึดถือในกฎจราจรอย่างนี้ยึดถือในกฎระเบียบยึดถือในกฎหมายเนี่ยดีนะยึดถือในความดีก็ดีสิใช่ไหมจะไปดีได้ไงระหว่างความยึดถือมันไม่ดีต่อให้ยึดถือในสิ่งดีนะไม่ดีนะทำไมอ่ะกูดูสิคนที่เขาทุกข์เพราะว่าความดีมีไหมโอ้ฉันศาสนาทำความดีกฎจราจรเป็นสิ่งที่ดีทุกคนต้องปฏิบัติแต่พอมีคนมาปาดเข้าตรงเส้นทึบอย่างเงี้ยเส้นทึบเขาไม่ให้ปาดนี่มันปาดเข้ามาอย่างงี้โอ้เราจะจีดแล้วมันไม่ได้ปาดคนอื่นมันปาดเราอย่างงี้ใช่ปะปาดคนอื่นยังไม่จีดเท่าไหร่มันปาดเรานี่สิจีดละทำไมจีดอ่ะก็นี่มันเส้นห้ามปาดเส้นห้ามแทรกเข้ากฎจราจรนะเขาต่อคิวกันมาดีๆคุณมาละคิวได้ไงเอานี่คุณยึดถือในสัญญาคือความหมายรู้ในสิ่งเนี้ยว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือยึดถือไงต่อคิวซื้อของต่อคิวซื้ออาหารบางทีร้านเนี่ยโอ้โหเขาเพิ่งมาเปิดใหม่นี่น่าอร่อยมากๆเลยไอ้นี่มาคัดเลนเฉยตัดเข้านี่ไม่ได้จีดก็นั่นแล้วมันยึดถือความดียึดถือความดีทำให้เราเป็นทุกข์ได้เป็นที่แต่งความยึดถือได้ต่อมาอีกอันที่สี่นั่นคือสังขารสังขารหมายถึงการปรุงแต่งอันนี้เป็น definition ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นั้นทุกฟังการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปจากอะไรได้บ้างปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปการปรุงแต่งนั้นคือสังขารออกมาเป็นไรเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นเวทนาการปรุงแต่งนั้นเรียกว่าสังขารออกมาเป็นไรเป็นเวทนาการปรุงแต่งสัญญาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาการปรุงแต่งนั้นเรียกว่าสังขารออกมาเป็นไรนะเป็นสัญญาการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสังขารจากสังขารให้เปลี่ยนเป็นสังขารอีกอันหนึ่งนั่นแหละการปรุงแต่งนั้นเรียกว่าสังขารออกมาเป็นอะไรเนี่ยเป็นสังขารเอาวิญญาณก็ใช่ไหมนี่ด้วยเลยท่านฟังการปรุงแต่งวิญญาณให้สำเร็จรูปโดยความเป็นวิญญาณการปรุงแต่งนั้นเรียกว่าสังขารเห็นออกมาในรูปของวิญญาณเพราะฉะนั้นสังขารการปรุงแต่งนี่มันแทรกไปอยู่กับทุกอย่างหมดอ่ะคุณเห็นสิ่งนี้โอเคเป็นภาษาใช่ไหมล่ะแล้วก็มีสุขอยู่เงี้ยแล้วเดี๋ยวว่าสถานการณ์แบบนี้มันเดินกลับกลายเป็นทุกข์เอาเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ได้ไงอย่างเช่นชื่อวรนุชอย่างเงี้ยท่านฟังชื่อวรนุชเนี่ยคนเขามีชื่อนี้มาตั้งเป็นร้อยปีแล้วใช่ไหมล่ะแต่พอนักวิทยาศาสตร์เขากำหนดชื่อขึ้นมาใหม่ว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยเราก็เรียกว่าวรนุชได้นะโอ้ยคนชื่อวรนุชนี่เดือดร้อนแล้วทีนี้เอาเมื่อก่อนชื่อดีๆอยู่นี่แหละแต่พอเอาชื่อตัวเงินตัวทองมาเรียกด้วยเลยกลายเป็นแม่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาเอาเมื่อก่อนมันเป็นสุขเวทนานี่แต่ทำไมตอนนี้ถึงเดือดร้อนขึ้นมามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไงเป็นทุกขเวทนานี่มันเปลี่ยนแปลงได้ไงสังขารไงการปรุงแต่งจากเวทนาที่เป็นสุขก็เป็นเวทนาที่เป็นทุกข์จากสัญญาแบบนี้ก็เป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งขึ้นมาการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จรูปโดยเป็นสัญญาใหม่เวทนาใหม่นั่นน่ะคือสังขารปรากฏออกมาในรูปของเวทนาด้วยสัญญาด้วยเปลี่ยนแปลงไปหมดมีอยู่กับทุกที่ทุกสิ่งสิ่งนี้เรียกว่าชื่อเต็มๆของเขาคือสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสังขารยังมีวิญญาณด้วยท่านฟังวิญญาณคือการรู้แจ้งหรือบางทีก็แปลว่าการรับรู้การที่เรารับรู้สิ่งต่างๆด้านนั่นแหละด้วยวิญญาณอะไรเป็นตัวไปรับรู้จิตนั่นเองจิตไปยึดถือวิญญาณด้วยความเป็นตัวตนคือจิตมันจะไปทำหน้าที่ในการรับรู้อะไรได้อากับกิริยาที่มันไปรับรู้นั่นแหละเรียกว่าวิญญาณวิญญาณจึงเป็นอาการของจิตที่ออกไปทำหน้าที่ในการรับรู้อะไรบ้างถ้าจะรับรู้เสียงมันต้องผ่านทางหูถ้าจะรับรู้กลิ่นต้องผ่านทางจมูกถ้าคนที่หูหนวกก็ได้รับเสียงไม่ได้ถูกไหมก็ไปมีวิญญาณทางหูไม่ได้หรือช่องทางอื่นๆก็ตามนั้นแต่มีความคิดนึกก็เป็นช่องทางใจไปรับรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมนั้น ถ้าเป็นช่องทางลิ้นก็ต้องรสอย่างนี้เป็นต้นออกไปทำหน้าที่ในการรับรู้แล้วก็ให้เป็นภาษาแล้วจึงเกิดมาเป็นความหมายรู้คือสัญญาเป็นความรู้สึกคือเวทนาช่องทางที่ไปรับรู้เป็นทางการนั้นก็คือส่วนที่เป็นรูปนั่นเองซึ่งเรียกว่าเป็นวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือวิญญาณจิตนี่แหละตั้งฝังมันไปยึดถือวิญญาณสังขารสัญญาเวทนารูปโดยความเป็นตัวตนจิตนี่แหละตั้งฝังด้วยความไม่ฉลาดของมันด้วยความไม่รู้ของมันมันจึงไปยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารโดยความเป็นตัวตนเวลาเราจะรอบรู้เรื่องทุกนั้นคือเรารอบรู้ตัวมันก่อนคือทั้ง5อย่างอย่างนี้พอมีการรอบรู้ในตัวมันด้วยลักษณะ5อย่างอย่างนี้แล้วเราต้องเข้าใจต่อไปอีกว่าเหตุเกิดมันมาได้ไงเหตุเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาได้ไงผลของมันเป็นยังไงจะทำให้เกิดเรามีความสุขอย่างไรมันจะมีโทษมีทุกข์ยังไงเราต้องเข้าใจรอบด้านเหล่านี้เอาเหตุเกิดของรูปมาจากไหนเอานามรูปไงมันต้องมีนามรูปใช่ไหมมันจึงจะมีรูปได้ต้องมีนามนามรูปนี่จึงมีรูปแล้วก็ห้าสี่นี่แหละจึงเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปมาได้ไงเพราะวิญญาณวิญญาณมาได้ไงเพราะนามรูปโอ้มันมีเหตุปัจจัยมาอย่างนี้รูปมันมีอยู่แล้วเวทนาล่ะสัญญาล่ะสองอย่างนี้มาจากภาษามีภาษาจึงมีเวทนามีภาษาจึงมีสัญญาส่วนสังขารล่ะเพราะอะไรมีสังขารจึงมีอวิชชาไงเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารบางทีท่านก็ว่าก็เพราะมีภาษานี่แหละจึงมีสังขารด้วยก็ได้เหมือนกันอยู่ที่คุณหมายเอาสังขารแบบไหนถ้าสังขารคือการปรุงแต่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็คือจะมาจากภาษาแต่ถ้าสังขารหมายถึงระบบของสังสารวัฏทั้งหมดเลยมันคืออวิชชาที่จะเป็นเหตุต่อเนื่องกันมามีอวิชชาจึงมีสังขารสังขารในที่นี้หมายถึงโลกโดยรวมทั้งหมดเลยเกิดขึ้นได้เพราะอวิชชามันรัดเริงเอาไว้แต่ถ้าหมายเจาะจงเอาเฉพาะการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในตัวเราปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนแปลงจากรูปนี้เป็นรูปอื่นอาหารที่ย่อยไปอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสังขารแบบที่เกิดจากผัสสะส่วนวิญญาณล่ะวิญญาณก็เกิดมาจากนามรูปมีนามรูปจึงมีวิญญาณมีวิญญาณจึงมีนามรูปทั้งหมดนี้เป็นเหตุเกิดมันก็เป็นเหตุเกิดมันก็ธรรมดาใช่ไหมโลกมันก็เป็นมาอย่างนี้ใช่ไหมก็โอเคแล้วมันให้เราสุขยังไงโอ้นี่เราก็ต้องรู้ใช่ไหมล่ะว่าถ้ามันให้เกิดความเพลินความพอใจตรงจุดไหนความเพลินความพอใจนั่นแหละคือสุขที่เกิดจากขันธ์ห้านี่แหละรูปให้เรามีความสุขได้ไงโอ้ก็กินอาหารอร่อยๆใช่ไหมอันนี้ธรรมดาเลยเวทนาล่ะเขาก็สุขเวทนานี่มันทำให้เราสุขอยู่แล้วใช่ไหมสัญญาล่ะโอ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาชมเรานั่นคือหมายรู้แล้วบางทีถ้าเราไม่รู้ว่าเขาชมเราด้วยภาษาอาหรับอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่สุขแต่พอเรารู้ว่าเขาชมเราด้วยภาษามาลายูนะเนี่ยโอ้เราก็รู้สิก็ดีใจสิมันก็ให้เราสุขได้สังขารก็เหมือนกันวิญญาณก็เหมือนกันสุขโสมนัสอันใดอาศัยขันธ์ห้าใดแล้วเกิดขึ้นนั้นนั่นแหละเป็นรสอร่อยที่บัพปาให้เกิดความพอใจชอบใจในสิ่งนี้แค่นี้ยังไม่พอดูฟังโทษอันต่ำสามเราก็ต้องรู้ด้วยโทษของขันธ์ทั้งห้าที่เราต้องรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งถึงจะให้เป็นการรอบรู้ได้นั่นคือต้องรู้ว่ามันไม่เที่ยงขันธ์ทั้งห้าใดก็ตามที่อาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยใดก็ตามเกิดขึ้นมันไม่เที่ยงอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่เป็นตัวของมันเองมันอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นความที่มันต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นไม่ได้เป็นตัวของมันเองนั้นจึงเรียกว่ามันไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเป็นโทษของมันทุกฝังเป็นสิ่งที่มันจะทำให้เกิดผลต่อเนื่องไปว่าถ้าเรายึดถือในสิ่งนั้นแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเนี่ยโทษต่อไปมันก็คือจะทำให้เราทำอกุศลธรรมทางกายทางวาจาได้แต่เราทำอกุศลธรรมทางกายทางวาจาโดยอาศัยความยึดถือด้วยความที่มันไม่เป็นไปตามที่ต้องการโอ้นี่โทษมหาศาลมันจะตามมาเยอะเลยนะไม่ว่าจะเริ่มจากการทะเลาะเบาะแว้งในครัวเรือนการท็อกซิกบูลลี่กันในที่ทำงาน จนถึงในระหว่างชนชั้นทะเลาะกันเป็นสงครามกลางเมืองจนใหญ่ขึ้นเป็นกลุ่มๆเป็นระดับประเทศจนเป็นสงครามระหว่างประเทศเป็นสงครามโลกก็เพราะจุดนี้แหละท่านจากเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเอสคาเลตขึ้นมันไต่ขึ้นไต่ขึ้นจนมีปัญหามากขึ้นมาได้เพราะไอ้นี่แหละมันคือความยึดถือโทษอันต่ำสามมันเปลี่ยนแปลงไปจากที่หวังเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นแล้วต้องรู้อันสุดท้ายจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีปริญญาคือรอบรู้นั่นคืออุบายในการนำออกอุบายในการที่จะนำออกจากความยึดถือในขันธ์ทั้ง5นั้นคืออะไรถ้าเรารู้ข้อนี้ด้วยจึงจะเรียกว่ารอบรู้จริงๆคือไม่ใช่มองแต่แง่ดีไงแล้วก็ไม่ใช่มองแต่แง่ร้ายเนี่ยต้องรู้วิธีว่าดีเราจะใช้ประโยชน์ยังไงแล้วร้ายเราจะป้องกันยังไงคือไม่ใช่ว่าดีร้ายแบบที่ว่าจะเอาแต่ดีไม่เอาร้ายนะไม่ใช่งั้นเพราะนั่นคือความหมายทั่วไปแต่ถ้าหมายถึงว่าถ้ามันมีโทษเนี่ยเราจะอยู่กับโทษมันยังไงเพราะมันไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ดีๆไว้มันไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะถ้าเราจะเอาดีโทษมันก็มาด้วยก็ในเมื่อมันมาด้วยแล้วเราจะป้องกันจิตใจเราไม่ให้มันไปเกิดโทษนั้นได้อย่างไรหรือถ้ามันเกิดแล้วเราจะไม่เสียหายทุกไปได้อย่างไรนั่นก็คือต้องมีความเข้าใจข้อนี้ต้องมีปัญญาต้องรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งในการมีอุบายนำออกจากความยึดถือนั้นอุบายในการที่จะนำออกจากความยึดถือในขันธ์ทั้ง5คือไงก็ต้องรอบรู้มันไงการรอบรู้คือปริญญาด้วยปัญญาอันยิ่งคืออภิญญาจะเป็นอุบายในการนำออกจากโทษของมันคือความยึดถือที่เราไปยึดถือนั้นได้เห็นรอบเลยว่าปริจึงแปลว่ารอบรอบรู้ตั้งใจคำนี้เรื่องทุกข์พอเรารอบรู้เรื่องทุกข์บางท่านก็แปลว่ากำหนดรู้บางท่านก็แปลว่ายอมรับมันได้รอบรู้กำหนดรู้แล้วเราอยู่กับมันได้ทุกฟังการยอมรับมันได้คืออยู่กับมันได้อยู่กับมันได้โดยที่ว่าไม่ทุกข์ถึงแม้มันจะทุกข์ใช่ไหมแต่คุณอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์เนี่ยแหละคือการที่ยอมรับมันได้อยู่กับมันได้เพราะรอบรู้มันรอบรู้ตรงส่วนที่ให้ครบอย่างนี้เลยนะว่าต้องรู้ถึงอุบายในการนำออกจากความยึดถือในสิ่งที่เราจะไปยึดถือได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพ้นทุกข์ได้ระหว่างเราพ้นที่ตัวทุกข์โดยสร้างเหตุมาจากจุดอื่นสร้างเหตุมาจากจุดอื่นในที่นี้คือมีปัญญาในการเข้าใจตัวมันนั่นแหละเราจึงพ้นจากมันได้ประเด็นคือตรงความยึดถือเนี่ยทุกฝั่งถ้าเราศึกษาทำความเข้าใจเรื่องใดแล้วเรายิ่งยึดถือมากอันนั้นไม่ถูกคุณศึกษาผิดคุณไม่ใช่ว่ารอบรู้ละไม่ใช่รอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งละไม่ใช่กำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งละเป็นปัญญาที่แย่แล้วไม่ยิ่งเลยเป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาปัญญาเป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่ากิเลสมันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิกิเลสมันลดลงนั่นก็จึงเป็นอภิญญาคือปัญญายิ่งเพราะฉะนั้นการศึกษาการรอบรู้การกำหนดรู้ไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ระหว่างเรื่องทางเทคโนโลยีแล้วมันจะให้เกิดความเพลินกิเลสเพิ่มนั่นไม่ใช่การรอบรู้การกำหนดรู้ด้วยอภิญญาแต่เรามารอบรู้ด้วยปัญญาให้จนถึงจุดคือการปล่อยวางความยึดถือในสิ่งนั้นได้นั่นต่างหากตั้งฟังจึงจะเรียกว่าธรรมะอภิญญาปริญญายาธรรมะที่ควรกำหนดรู้ควรรอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแต่ในการธรรมะรับรุ่นช่วงของจิตตวิเวกนำสิ่งที่เป็นมงคลมาสู่จิตใจของตั้งฟังให้จิตของเรานั้นไปสู่ความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานได้นั่นเองรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครสั่งปูพรมตรวจอาคารเก่าทั่วกรุงสำรวจโครงสร้างทำฐานข้อมูลและแผนประเมินการจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อ

0: ยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์กรุงเทพมหานครสั่งปูพรมตรวจอาคารเก่าทั่วกรุงทั้งสำรวจโครงสร้างจัดทำฐานข้อมูลทำแผนประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและบริหารจัดการอาคารในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
5: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมพื้นที่อาคารพาณิชย์เก่าจำนวน5คูหาใกล้วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนพระราม4ที่เกิดเหตุแผ่นปูนกันศาสตร์บริเวณชั้น2ทรุดตัวและถล่มลงมาโดยกั้นเขตอันตรายออกคำสั่งห้ามใช้อาคารชั่วคราวพร้อมเร่งขนย้ายวัสดุเพื่อเปิดการจราจรและจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้วทางนี้ได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกป้องกันเหตุซ้ำรอยอย่างเข้มงวดด้วยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าในพื้นที่มุ่งเน้นตรวจสอบอาคารที่มีอายุการใช้งานมานานอาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันส่วนการบริหารจัดการในระยะยาวได้สั่งการให้สำนักงานเขตตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนสำรวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลอาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างใกล้เคียงกันหรือมีความเสี่ยงสูงพร้อมจะทำแผนประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการอาคารในพื้นที่อย่างเป็นระบบจุฑามาตย์รักษาพันธ์รายงาน
4: กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมรับคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์เป็นคดีพิเศษเร่งขยายผลโบรกเกอร์และผู้ชักชวนลงทุน
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อพิจารณารับคดีลงทุนฟอเร็กซ์ที่เข้าข่ายการช่อโกงประชาชนเป็นคดีพิเศษพร้อมเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงโดยขณะนี้ได้สอบปากคำผู้เสียหายที่เข้าร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรวมถึงผู้เสียหายที่แจ้งความไว้กับตำรวจไซเบอร์อย่างต่อเนื่องพบว่าคำให้การส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกันโดยระบุถึงพฤติการการชักชวนให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศโดยผู้แนะนำการลงทุนสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการสอนเทรดและแสดงผลกำไรปลอมนำมาใช้ขายคอและแรงจูงใจให้ประชาชนลงทุนและซื้อขายเทรดมากยิ่งขึ้นซึ่ง DSI อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโบรกเกอร์ผู้แนะนำการลงทุนและบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์หลายแห่งที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินในคดีดังกล่าวส่วนบุคคลที่ถูกพาดพิงในคดีทั้งนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตนักร้องยังไม่ได้ประสานขอเข้าพบพนักงานสืบสวนเพื่อชี้แจงข้อมูลแต่อย่างใดคาดว่าจะมีการพิจารณาออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในเร็วๆนี้ดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: ลีโอเนลเมสซี่ทำ2ประตูพาอาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0พร้อมสร้างสถิตินาวยิงสูงสุดตลอดการฟุตบอลโลก
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม J นัดที่2ทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเอาชนะทีมชาติออสเตรีย2ประตูต่อ0โดยได้ทั้ง2ประตูจากลีโอเนลเมสซี่ในนาทีที่ 38 และ90+5จาก2ประตูในเกมนี้ทำให้เมสซี่ทำประตูในศึกฟุตบอลโลกรวมเป็น18ประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกทำลายสถิติเดิมของมิโรสลาฟโฮเซ่อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมนีที่เคยทำไว้16ประตูสำหรับโปรแกรมคู่อื่นๆนอร์เวย์พบเซเนกัลเวลา 7:00 น.และจอร์แดนพบแอลจีเรียเวลา 10:00 น.ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่23มิถุนายน2569ค่ะขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบล นะคะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนก็มาพบกันอีก1วันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้วันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสังนะคะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้เป็นคุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาแล้วก็คุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิลปิทักษ์นี่ขนมาหมดไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวนะคะ
2: มาหมดฝ่ายนิวมีเดียแล้วนะ
1: ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเรามีหลายช่องทางนะคะจะฟังทางวิทยุก็ได้สำหรับคนที่อาจจะขับรถไปกำลังไปทำงานไปเที่ยวไปนู่นนั่นนี่นะคะก็ฟังทางหน้าปัดวิทยุได้เลยค่ะ FM 92.5 MHz ค่ะแล้วก็105 MHz นะคะส่วน AM 819 891 kHz ค่ะช่องทางออนไลน์ค่ะคุณพลอย
0: ค่ะช่องทางออนไลน์วันนี้นะคะที่เพจ Facebook นะคะข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงช่องทาง TikTok ด้วยนะคะใครที่ผ่านมาพบเจอเลื่อนเจอเรา2คนก็กดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้เลยค
1: ่ะ
0: รวมถึงคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีข่าวสารน่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังมากมายเลยนะคะแล้วก็ใครที่จะออกไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเดินทางนะคะช่วงนี้นะคะใครที่เดินทางอยู่ก็อัปเดตมาได้นะว่าพื้นที่ไหนยังมีฝนอยู่บ้างเพราะว่าดูจากพยากรณ์อากาศแล้วปริมาณฝนเนี่ยลดลงเรื่อยๆแล้วนะคุณ
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะ23มิถุนายนอัปเดตเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนจะน้อยลงหน่อยนะคะภาคเหนือกับภาคอีสานวันนี้ฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 20% ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางนะคะก็ 20% ของพื้นที่เหมือนกันภาคตะวันออกวันนี้ค่ะจะมีฝนอยู่ที่ 30% ของพื้นที่ขยับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ค่ะฝน 20% ของพื้นที่นะคะลงใต้กันหน่อยค่ะไปดูภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะวันนี้ฝั่งอ่าวไทยจะน้อยกว่าฝั่งอันดามันโดยวันนี้ฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ภาคใต้อ่าวไทยนะคะ 30% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝน 40% ของพื้นที่ค่ะช่วงนี้เราจะสังเกตเห็นนะคะพี่กบว่าฝนจะเบาบางลงแล้วก็เขาบอกว่าตั้งแต่ให้สังเกตตั้งแต่27มิถุนายนจะเริ่มมีฝนทิ้งช่วงละหลายพื้นที่ถ้าเกิดว่าใครทำการเกษตรยังไงก็ต้องเรื่องของว่าบริหารจัดการน้ำต้องบริหารจัดการให้ดีแล้วก็ฟังประกาศเตือนจากทางการนะคะบางทีพืชที่เราเพาะปลูกเนี่ยมันอาจจะใช้น้ำเยอะไปหน่อยอาจจะทำให้ส่งผลเสียต่อผลผลิตได้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็จะต้องระวังให้ดีเลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะเรามีทั้งเรื่องของพยากรณ์อากาศที่จะมาอัปเดตกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เดินทางในขณะนี้อัปเดตกันได้นะคะคุณพิสมัยบอกว่าสวัสดีน้องพลอยน้องกบด้วยนะคะ
0: คุ
1: ณคมสันก็สวัสดีทักทายมาค่ะสระบุรีเสาให้นะคะแฟนรายการของเราอัปเดตมาค่ะคุณเสวียนบอกว่าสัญญาณเสียงชัดเจนครับคุณพลอย
0: ขอบคุณค่ะพี่ปราณีมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะยามเช้าจากพัทยาสวัสดีคุณคนมีสีด้วยนะคะพี่สมพรบอกแชร์แล้วขอบพระคุณมากเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะพี่รจนาก็แชร์แล้วค่ะ
1: ค่ะมาอัปเดตข่าวแรกกันเลยนะคะกระทรวงคมนาคมนะคะโดยกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกค่ะโดยเฉพาะการเดินทางทางน้ำนะคะให้กับประชาชนที่ประสงค์จะเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งทางด้านของกรมเจ้าท่านั้นก็ได้จัดเตรียมเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน3เส้นทางนะคะสำหรับที่จะไปที่ท่าเรือวัดอรุณราชวรารามและท่าเรือวัดระฆังโคสิตารามค่ะโดยจะนำส่งไปยังท่าเรือท่าช้างการให้บริการจะมีไปจนถึงวันที่26มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของกทม.เองตอนนี
1: ้
0: ก็ร่วมมือกับทุกภาคส่วนค่ะเพื่อที่จะร่วมกันจัดงานนะคะเขาเรียกว่าเป็นการปลุกสายน้ำรัตนโกสินทร์ค่ะเตรียมงานเฉลิมพระเกียรตินะคะในวันที่28กรกฎาคมนี้นะคะโดยทางด้านของคุณณรงค์เรืองศรีค่ะปลัดกระทรวงกรุงขออภัยค่ะปลัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ลงพื้นที่สำรวจคลองบางลำพูคลองชั้นในแล้วก็พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ค่ะเพื่อติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่คลองหลอดนะคะแล้วก็การดูแลคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านแล้วก็การยกระดับภูมิทัศน์เมืองค่ะการจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะจากกิจกรรมคนไทยคลองเปมสายน้ำเดียวกันค่ะก็จะเชื่อมโยงคลองประวัติศาสตร์สำคัญของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นคลองหลอดนะคะคลององอ่างคลองบางลำพูคลองพดุงกรุงเกษมคลองเปรมประชากรแล้วก็คลองแสนแสบให้เป็นเครือข่ายสายน้ำแห่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยในงานค่ะก็จะมีการจัดพิธีนะคะบิณฑบาตทางน้ำแล้วก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบูธบริการประชาชนแล้วก็การออกร้านสินค้าชุมชนจากกรุงเทพมหานครปทุมธานีรวมไปถึงพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะเพื่อเป็นการร่วมกันเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็สร้างคุณประโยชน์กับชุมชนริมคลองอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะฝากไปถึงพี่น้องคนไทยมุสลิมนะคะสามารถที่จะไปแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ในปี2570นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31กรกฎาคมค่ะซึ่งตอนนี้รัฐบาลเองก็อำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมให้ดีที่สุดค่ะทางด้านของคุณพลอยทะเลลักษณะลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่ารัฐบาลเองเตรียมความพร้อมค่ะที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องคนไทยมุสลิมนะคะที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2570นะคะโดยในแต่ละปีนั้นก็จะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมจำนวนมากเนี่ยให้ความสนใจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ค่ะซึ่งในเรื่องของการเดินทางครั้งนี้นะคะก็ใครที่สนใจจะไปนะคะซึ่งแน่นอนค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเดินทางไปประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมอยู่แล้วแล้วก็เคารพในความแตกต่างหลากหลายรวมไปถึงเสรีภาพของการนับถือศาสนาตามความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยค่ะสำหรับปีนี้รัฐบาลนะคะโดยกรมการปกครองในฐานะที่เป็นสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยนะคะก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ค่ะซึ่งในระหว่างช่วงนี้ละค่ะไปจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ปี2564นะคะมาจนถึงปีที่ผ่านมาค่ะรวมแล้วเนี่ย103รายซึ่งการลงทะเบียนเพื่อเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยใครที่ประสงค์จะไปนะคะจะได้พิจารณาเลือกผู้ประกอบการแล้วเนี่ยสามารถจะลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบการผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ที่ได้รับอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยจากนั้นกรมการปกครองก็จะมีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอเชิญชวนค่ะชาวไทยมุสลิมนะคะที่สนใจจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2570ไปลงทะเบียนได้ค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ก็ได้นะคะทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะมาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยนะคะป
1: ิ
0: ดรับลงทะเบียนหรือว่ากดยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่21มิถุนายนตอน 5:00 นค่ะพี่กบกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้นะคะมีการอัปเดตยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะถือว่าทะลุเป้าหมายนะคะแล้วก็เตรียมที่จะส่งรายชื่อที่จะคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดค่ะซึ่งคาดการว่าจะมีการประกาศผล17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นั้นยื่นอุทธรณ์ได้นะคะเรื่องนี้ค่ะคุณรวลนแสงสนิทนะคะปลัดกระทรวงการคลังพูดถึงยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2560 9นี้นะคะหลังจากที่ปิดลงทะเบียนไปเมื่อ23นาฬิกาของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะแบ่งเป็นคู่ที่ลงทะเบียนเดิมมีอยู่ประมาณ 13.2 ล้านคนค่ะมายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดเลยมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอยู่ที่ประมาณ 470,000 คนจริงๆคนที่อยู่ในกลุ่ม 470,000 คนเนี่ยพอเวลาท่านไม่ได้กดยืนยันตัวตนเนี่ยจริงๆท่านจะต้องถูกตัดสิทธิ์อัตโนมัตินะถือว่าท่านสละสิทธิ์แต่ว่ากระทรวงการคลังค่ะเขาจะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากว่าคนกลุ่มนี้อาจจะตกหล่นเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบางคนไม่รู้ข่าวบางคนไม่รู้จะทำยังไงกลุ่มนี้ก็เดี๋ยวจะดูแลเป็นพิเศษนะคะส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลกลุ่มนี้มีจำนวนกว่า 1,400,000 คนค่ะซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.ส่วนกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเก็บตกกลุ่มเก็บตกเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบนะอย่างเช่นกลุ่มชายขอบกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมก็สามารถเก็บตกได้อีกประมาณ 5.4 ล้านคนด้วยกันค่ะส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ไปนะคะใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะเดี๋ยวท่านจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นซึ่งโครงการนี้เป้าหมายหลักๆเลยเนี่ยก็คือต้องการให้เม็ดเงินเนี่ยลงไปช่วยเหลือคนที่จนจริงๆนะคะแล้วก็จะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดนั้นรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะก็อาจจะมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้อนะอย่างเช่นเรื่องของเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะและนอกจากนี้คุณรัวลนยังบอกว่ากรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองกระทรวงการคลังจะเปิดให้ท่านยื่นอุทธรณ์ได้ก็คือหลังวันที่17กรกฎาคมไปจนถึง31กรกฎาคมเลยค่ะซึ่งระบบก็จะแจ้งอย่างชัดเจนเลยนะคะพอวันที่17ปุ๊บใครเข้าไปเช็คว่าเอ๊ะลงทะเบียนแล้วตรวจสอบสิทธิ์เป็นยังไงถ้าท่านติดขัดตรงไหนระบบจะแจ้งเลยว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดท่านก็จะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้คือบางคนหลักฐานไม่ชัดเจนหรืออะไรพอมันขึ้นมาท่านเอาหลักฐานไปแสดงยืนยันตัวตนก็จะเป็นการอุทธรณ์ได้นะคะก็มองว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้อุทธรณ์นั้นจะเกิดประโยชน์ค่ะแล้วก็เป็นผลดีต่อประชาชนด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับใครที่ไม่ผ่านก็เตรียมเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ไว้ด้วยนะคะ
0: 17กรกฎาคมค่ะ
1: ใช่ค่ะมาติดตามข่าวที่กำลังเป็นกระแสดราม่าเลยนะคะพอได้ยินข่าวนี้หลายคนก็ตกใจว่าเอ๊ะฮะถึงขั้นกับฮะจริงเหรอ
0: ก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะจริงๆนะพี่กบ
1: จริงหรือเปล่านะคะ
0: เกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟทาง
1: ใช่ค่ะกระแสกรณีที่มีกระแสข่าวที่ผ่านมานะคะว่าได้มีการเก็บค่าไฟสาธารณะมารวมกับค่าไฟของประชาชนนะคะ
0: ค
1: ุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยได้มีการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือด้านการลดค่าไฟฟ้าของประชาชนไว้3ประการด้วยกันค่ะประการแรกนะคะคือสัญญาณ Adder ชั่วนิรันดร์หรือที่เรียกว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรกค่ะซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2550ถึง2551นะคะโดยรัฐบาลเนี่ยให้เงินอุดหนุนบวกเพิ่มนะคะ Adder เนี่ยในราคาสูงเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเป็นภาระของประชาชนนี่แหละค่ะเนื่องจากว่าสัญญาดังกล่าวไม่มีวันหมดอายุก็จะทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วเนี่ยยังคงขายไฟได้ในราคาสูงด้วยนะคะส่วนประการที่2ค่าไฟของประชาชนที่มีบิลค่าไฟจากสาธารณะเนี่ยมารวมอยู่โดยที่ประชาชนนั้นไม่รับทราบซึ่งอันนี้แหละค่ะมันกลายเป็นกระแสดราม่าในโซเชียล
0: ใช่เมื่อวานนี้โอ้โหร้อนระอุเลยค่ะ
1: ร้อนระอุนะคะเรื่องนี้ส่วนประการที่3คืออัตราที่รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าและอัตราที่ขายไฟให้กับภาคเอกชนค่ะอย่างเช่นการดำเนินการจัดทำ Data Center ส่วนตัวเนี่ยคุณเอกนัทนะคะบอกว่าในการคิดค่าอัตราค่าไฟไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นเรื่องค่าไฟทางหลวงและทางหลวงชนบทจะเป็นเรื่องที่ต้องเร่งชำระอย่างเร็วที่สุดค่ะเพราะว่าการกระทำดังกล่าวนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะคะส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เคยเกิดขึ้นมานานแล้วหรือยังเนี่ย ประเด็นนี้นะคะคุณเอกนัทเนี่ยยอมรับเลยนะคะว่ามีการเคยเก็บลักษณะดังกล่าวนี้เนี่ยมาแล้วเป็น10ปีซึ่งส่วนตัวเนี่ยท่านก็บอกว่าควรติดมิเตอร์เพื่อแยกบัญชีออกมาเพื่อที่จะได้ทำให้เห็นชัดเจนว่าค่าไฟของทางหลวงมีราคาเท่าไหร่เพื่อที่จะทำให้หน่วยงานราชการผู้รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยสามารถดำเนินการของบมาจ่ายค่าไฟทางหลวงได้เหมือนกับหน่วยงานราชการทั่วๆไปอย่างหน่วยงานของเราก็จ่ายเองนะคะหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะมีงบประมาณในการจ่ายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสามารถแยกส่วนนี้ออกมาได้เนี่ยส่วนตัวของท่านเอกนัทเองก็บอกว่าค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงนะคะทีนี้อย่างไรก็ดีค่ะคุณเอกนัทเนี่ยยืนยันนะคะว่าจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ประชาชนได้รับทราบในสิ่งที่ประชาชนควรที่จะรับรู้และขณะนี้เนี่ยตนเองก็กำลังจะจัดการเพื่อให้มีการแยกบัญชีค่าไฟส่วนดังกล่าวเนี่ยแยกออกไปให้มีความชัดเจนโดยหน่วยงานที่ใช้ไฟเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อที่จะได้รู้ว่าค่าไฟที่แท้จริงแล้วเนี่ยเท่าไหร่โดยที่ไม่ไป เขาเรียกว่าหลับหูหลับตาประชาชนนี่แหละค่ะย้ำว่าจะเร่งดำเนินการโดยทันทีนะคะเพราะฉะนั้นคุณเอกนัทเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็ออกมาชี้แจงแล้วกรณีค่าไฟทางสาธารณะปนกับบินของค่าไฟของประชาชนนี่แหละค่ะย้ำว่าควรแยกจ่ายตามหน่วยงานราชการอื่นๆที่เขาทำกันเดินหน้าแยกบินเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ชัดเจนค่ะ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของกมธพลังงานของสวนะคะก็มีการเขาเรียกว่าตั้งคณะทำงานเพื่อที่ติดตามเรื่องของค่าไฟทางแล้วก็ถนนรวมถึงบินค่าไฟของประชาชนขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทางด้านของสว.1ในสว.ก็คือคุณพรเพิ่มทองศรีในฐานะประธานกรรมาธิการการพลังงานวุฒิสภานะคะมีการแถลงถึงกรณีต้นทุนไฟฟ้าแฝงบอกว่าจริงๆเนี่ยที่จริงเรามีต้นทุนไฟฟ้าแฝงที่ต้องเก็บจากประชาชนซึ่งมาจาก4ส่วนก็คือส่วนที่1ค่าความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้าส่วนที่2คือภาระนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนส่วนที่3คือค่าไฟฟ้าสาธารณะและการอุดหนุนข้ามกลุ่มและส่วนที่4คือภาระหนี้สะ

0: ่วมค่ะตั๋วร่วมเนี่ยมีกระแสข่าวมาแล้วนะคะกระทรวงคมนาคมเตรียมเดินหน้าตั๋วร่วมเฟสแรกค่ะภายในสิ้นปีนี้เตรียมระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซื้อคืนรถไฟฟ้าในอนาคตด้วยค่ะเรื่องนี้เมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายระบบตั๋วร่วมค่ะคุณพิพัฒน์บอกว่าปัจจุบันนี้พรบตั๋วร่วมและพรบรางได้ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขณะนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมกำลังนับหนึ่งในการที่จะพัฒนาระบบร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อที่จะหาแนวทางระดมทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อหนี้สาธารณะของประเทศเบื้องต้นเขาคาดการว่าจะมุ่งเน้นการระดมทุนผ่าน Thailand Future Fund ค่ะหรือว่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตในประเทศไทยก็จะวงเงินกว่าประมาณ 200,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะเพื่อที่จะเอามาซื้อคืนกิจการรถไฟนะคะจากผู้ประกอบการเอกชนให้กลับมาเป็นของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อบริหารจัดการในฐานะที่เป็นเจ้าของรายเดียวนะคะซึ่งกระบวนการระดมทุนแล้วก็การเตรียมระบบหลังบ้านเนี่ยเขาคาดการว่าจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดแล้วอยู่ที่ประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีนี้นะคะโดยมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าถ้ารวมด้วยกันแล้วเนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณ17ถึง45บาทต่อเที่ยวนะก็จะถูกนำมาเป็นใช้ในเฟสแรกเฟสทดลองนะคะคุณพิพัฒน์บอกว่าพยายามจะเร่งรัดระบบหลังบ้านให้พร้อมเปิดให้บริการภายในสิ้นปีนี้ให้ครอบคลุมทุกสายค่ะซึ่งเฟสแรกที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้เนี่ยจะรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะ BTS สายสีเขียวแล้วก็ Airport Link ด้วยค่ะแล้วก็ย้ำว่าการให้เอกชนเข้ามาร่วมระบบตั๋วร่วมนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนดขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชนแล้วก็งบประมาณแผ่นดินมากเกินไปค่ะสำหรับเรื่องของการพัฒนาบัตรร่วมคือตอนนี้มันยังใช้แยกกันอยู่บัตร BTS บัตร EMV ยังแยกกันอยู
1: ่
0: ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับระบบบัตรแรบบิตไปสู่ระบบ EMV หรือว่า QR Code ในอนาคตนะคะหลังจากที่เริ่มใช้ระบบตัวร่วมรถไฟฟ้าในเฟสแรกแล้วเนี่ยเฟสถัดไปจะมีการเจรจากับผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ว่าจะเป็นรถเมย์นะเรือโดยสารเรือเมย์เพื่อเข้าร่วมระบบตัวร่วมนี้ด้วยนะคะโดยในส่วนของรถเมย์ก็คาดการว่าจะเริ่มดำเนินการได้หลังจากที่ขสมกได้รับมอบรถบัสไฟฟ้า EV ครบถ้วนแล้วซึ่งก็จะทยอยรับมอบกันตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมปีหน้าเป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของคมนาคมนะคะที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านเองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะคะอีกหนึ่งบทบาทของท่านนะคะเมื่อวานนี้นะคะข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้หลายคนเนี่ยอ่ะเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอเรื่องของกรณีการเกิดอุบัติเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มค่ะในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะคะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองนะคะก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไม่มีข้อยกเว้นสำหรับบริษัทผู้รับเหมาถ้าหากว่าพบข้อบกพร่องนะคะจะมีการขึ้นแบล็คลิสต์แน่นอนค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มด้วยค่ะซึ่งอุบัติเหตุนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทผู้รับเหมามีความพยายามในการป้องกันอย่างเต็มที่มีระบบตรวจสอบและมาตรฐาน ISO ค่ะควบคุมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดนอกเหนือกรอบที่ควบคุมได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะทางกระทรวงเองก็ไม่ได้ปัดความรับผิดชอบนะเน้นย้ำให้มีการเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นค่ะส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ในพื้นที่นะคะคุณพิพัฒน์เองก็บอกว่าไม่อยากให้ไปโยงว่าเป็นญาติหรือว่าเป็นบริษัทของใครแต่ให้ดูที่เกณฑ์การประเมินว่าผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องหรือไม่พร้อมกับชี้แจงว่าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นกรมบัญชีกลางเป็นผู้คัดเลือกค่ะแล้วก็เป็นผู้เปิดซองประมูลไม่ใช่กระทรวงคมนาคมค่ะแต่ทางกระทรวงคมนาคมก็พร้อมที่จะสนับสนุนด้านองค์ความรู้และก็เทคโนโลยีเพื่อร่วมการตรวจสอบด้วยค่ะสำหรับแนวทางในการแก้ไขนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งกรรมการคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงค่ะโดยจะมีการหารือร่วมกับรักษาการผู้ว่าการ

0: การรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็จะตรวจสอบว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยจริงไหมอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากความบกพร่องซึ่งอาจจะมีการใช้เวลาไม่นานนะคะในการหาข้อสรุปในครั้งนี้คุณพิพัฒน์เองก็ย้ำเลยนะคะว่าไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษทั้งสิ้นค่ะโดยทุกบริษัทนั้นมีความเท่าเทียมกันเมื่อเข้ามาประมูลงานแสดงว่าคุณนั้นจะต้องมีความพร้อมมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นทุกการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดค่ะซึ่งถ้าหากว่าพบความบกพร่องตามขั้นตอนก็จะมีการดำเนินการตามมาตรการทันทีรวมไปถึงพิจารณาขึ้นบัญชีดำก็คือแบ็กลิสต์เลยค่ะโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นเพื่อรักษามาตรฐานและก็ความปลอดภัยสูงสุดนั่นเองค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้6:31 นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะใครที่รอติดตามตีคองร้องข่าวนะคะหลังจบสปอตโฆษณานี้เรากลับมาติดตามตีคองร้องข่าวกันค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ้องร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยในครอบครัวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีพร้อมได้กล่าวว่าการพัฒนาประเทศไม่ได้วัดเพียงด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานหรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ว่ายังสะท้อนจากคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีซึ่งเป็นประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศเลยทีเดียวละครับและก็มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจึงได้มีการตั้งคำถามถึงโอกาสและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้หญิงหรือสตรีทั้งในด้านการทำงานการเดินทางและความปลอดภัยในครอบครัวกันด้วยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในประเด็นนี้แหละครับจึงกำหนดทิศทางของรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์การคลอดและการเลี้ยงดูบุตรครับพร้อมทั้งสนับสนุนการแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยเห็นตรงกันว่าควรเพิ่มระยะเวลาการลาคลอดและการลาช่วยดูแลบุตรให้มันเหมาะสมกับวิถีชีวิตปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบหลายบทบาทเลยทีเดียวครับพร้อมกันนี้ยังเห็นว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับสตรีแต่ก็ยังพบปัญหาความรุนแรงรัฐบาลเองจึงต้องเร่งส่งเสริมระบบคุ้มครองและการเข้าถึงความช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบทบาทสตรีครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าประเทศไทยนั้นได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าการยกระดับบทบาทสตรีเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศในระยะยาวโดยย้ำแหละครับว่าหากสตรีก้าวหน้าประเทศก็จะก้าวหน้าไปด้วยพร้อมยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนศักยภาพของผู้หญิงหรือสตรีในทุกมิติแล้วครับเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการที่ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์โดยนายกรัฐมนตรีได้ออกมาระบุในเรื่องนี้แหละครับว่ายังไงรายละเอียดเอาไปติดตามกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือโดยยืนยันเลยครับว่าไม่ได้มีการพูดคุยในประเด็นกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านน้องจานบ้านน้องย่าแก้วจังหวัดสระแก้วแต่อย่างใดครับแต่ว่าเป็นการเชิญมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์เนื่องจากว่าในช่วงนี้มีหลายประเด็นเลยทีเดียวโดยบางครั้งก็มีเสียงระเบิดฝั่งกัมพูชาแต่ว่าทั้งหมดนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนประเทศไทยครับพร้อมกับย้ำอีกว่าทางฝ่ายประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้แม้อาจจะมีการยั่วยุอยู่บ้างก็ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนี่แหละครับและไม่ดำเนินการตอบโต้ใดๆครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการนำแถลงผลการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเพื่อยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมใช้กฎหมายปราบปรามอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติที่ทำเนียบรัฐบาลครับโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่ารัฐบาลเองให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และกลุ่มนอมินีต่างชาติกันด้วยซึ่งก็สร้างความเสียหายต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศไทยในวงกว้างและครับจึงมีการยกระดับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นวาระแห่งชาติครับพร้อมทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการดูแลปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายนี่แหละมาดำเนินธุรกิจที่มันผิดกฎหมายยกระดับเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนไทยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทยกันด้วยครับพร้อมทั้งได้ย้ำอีกว่าแม้การดำเนินงานจะเผชิญแรงกดดันและความท้าทายในหลายรูปแบบแต่ว่าก็ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมย้ำอีกทีครับหลักที่ยึดคือปิดชื่อถือพฤติกรรมก็สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดพร้อมรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและครับตามเจตนารมณ์บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลครับเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมไทยและก็ยืนยันอีกว่ารัฐบาลเองจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับแล้วครับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศกันด้วยครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าทางรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องแล้วครับในการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์เพื่อยกระดับความมั่นคงของประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจกันด้วยซึ่งจะสะท้อนผลดีต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวเลยครับพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนบอกว่าหน่วยงานต่างๆเจ้าหน้าที่ทุกคนนายกก็ชื่นชมแล้วครับที่ทำงานอย่างเต็มที่ปราศจากความเกรงกลัวต่อสิ่งที่จะทำให้ไขว้เขวหรือผู้มีอิทธิพลส่วนตัวนายกเองนายกก็บอกว่ามีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายซึ่งได้ทำงานอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมแล้วครับเสมือนเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus นั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรออนี่แหละครับโดยมีภาคเอกชนซึ่งนำโดยนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยได้เข้าร่วมการประชุมโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ที่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้กล่าวว่าการประชุมในคณะกรรมการกรอ.ในครั้งนี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนจึงเป็นโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วครับที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้แหละในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วคณะกรรมการชุดนี้ก็เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus นั่นแหละครับมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยโดยถือว่าเป็นกำลังสำคัญอีกหนึ่งแรงของรัฐบาลเลยครับโดยประเด็นที่หารือกันในวันนี้สร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศหากสามารถประชุมทุกเดือนหรือไม่เกิน6สัปดาห์ก็จะเป็นเรื่องดีครับ หากมีมาตรการที่จะหารือทั้งในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานเกษตรแรงงานการค้าก็จะสามารถใช้มติที่ประชุมแห่งนี้แหละครับนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ทันทีทันใดเลยซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาเพราะว่าคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้วด้วยครับแล้วยืนยันว่าทางรัฐบาลต้องการประสานงานและแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและรวดเร็วสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนนำพาเศรษฐกิจของประเทศไทยเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องในเรื่องของเศรษฐกิจทางรัฐบาลเขาก็ได้ตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยบอกว่าให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ให้ได้แล้วครับและก็มุ่งให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีกันด้วยเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรอ.นี่แหละครับว่าที่ประชุมได้มีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางนั้นจะมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกเลยทีเดียวภายในปี2573และจะยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านด้วยกันทั้งในด้านการลงทุนใหม่ด้านการค้าและบริการโดยเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับยังมีในเรื่องของทุนมนุษย์ก็เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐกันด้วยโดยเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและก็เพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาได้รับผิดชอบส่วนในระยะยาวนั้นก็ตั้งเป้าหมายว่าจะนำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีนี่แหละครับโดยคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปีเบื้องต้นนั้นภายใน4ปีนี้แหละครับทางรัฐบาลตั้งเป้าว่าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนงบประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลโดยมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และก็แก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงตามความต้องการของตลาดโดยจะมีภาคเอกชนนี่แหละเข้ามาร่วมทำงานทั้งใน4ด้านที่กล่าวมาแล้วด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่บอกว่ากระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าทะลุเป้าหมายไปแล้วเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดกันต่อไปซึ่งคาดว่าประกาศผลได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้แหละครับพร้อมเปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปแล้วเมื่อเวลา 23:00 นของวันที่21มิถุนายน2569ครับโดยกลุ่มแรกนั้นก็เป็นผู้ลงทะเบียนเดิมมีจำนวนทั้งสิ้น 13.2 ล้านคนซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดแล้วมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนเท่านั้นแหละครับซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์ครับแต่ว่าทางกระทรวงการคลังเขาก็จะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากว่าอาจจะมีการตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารนั่นเองครับและนั่นคือกลุ่มแรกนะครับแล้วในส่วนกลุ่มที่2ล่ะเป็นยังไงเอ้ามาฟังกันเลยครับในส่วนกลุ่มที่2นั้นก็เป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลจำนวน 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.นี่แหละครับนี่คือกลุ่มที่2ครับส่วนในกลุ่มที่3นั้นเป็นกลุ่มเก็บตกครับกลุ่มเก็บตกเป็นยังไงมาฟังกันครับกลุ่มเก็บตกนี้ก็เป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบอย่างเช่นกลุ่มชายขอบผู้ป่วยติดเตียง จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมก็สามารถเก็บตกได้อีกประมาณ5ล้าน4แสนคนหรือ 5.4 ล้านคนนี่แหละครับสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ไปจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นกันต่อไปโดยเป้าหมายหลักนั่นก็คือต้องการให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงแล้วครับต้องจนจริงๆเท่านั้นนะครับต้องจนจริงๆเท่านั้นและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดนี่แหละรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันต่อไปและอาจจะมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้ออย่างเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มันมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังก็ยังเปิดเผยถึงกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองทางกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้มีการยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ครับซึ่งระบบจะแจ้งอย่างชัดเจนแล้วครับว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเหล่านี้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องโดยมองว่าการเปิดอุทธรณ์นั้นจะเกิดประโยชน์และก็เป็นผลดีต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกเขาจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Media Workshop ครับเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ดังกล่าวครับเอากิจกรรมมีเดียเวิร์กช็อปเป็นยังไงมาฟังกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับกิจกรรมที่น่าสนใจเมื่อไม่นานมานี่เองแหละครับที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Media Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีวิทยากรร่วมบรรยายซึ่งก็นำโดยนายณัฐวุฒิธรรมสิริรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือตัวย่อสสค.และนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปท.โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ Road to Thailand ซึ่งประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ภายใต้แนวคิดหลักที่ให้ความสำคัญในเรื่องของคนนี่แหละครับในฐานะที่คนนั้นเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายย้ำกันอีกทีย้ำกันชัดๆย้ำกันให้จัดจัดเจนเจนกันอีกครั้งนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนกันแล้วเท่านั้นประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569หรือ12ถึง18ตุลาคม2026นั่นแหละครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นงานระดับโลกแล้วครับที่ประเทศไทยเองได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2แล้วครับก็สะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในทุกมิติแล้วครับทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวกันด้วยอย่างไรก็ตามแต่พี่น้องประชาชนสามารถติดตามข้อมูลและอัปเดตได้ที่ www.am2026thailand.go.thหรือโซเชียลมีเดียทุกช่องทางแล้วครับมาครับพี่น้องมากันเยอะๆมาร่วมกันพี่น้องพ้องเพื่อนคนไทยประชากรไทยประสบการณ์นิกรไทยทั้งหลายมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจแล้วครับเพื่อยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบ

0: ับมาพูดคุยกันช่วงสุดท้ายข่าวยามเช้าค่ะช่วงนี้มาทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะเห็นคอมเมนต์รันเร็วมากเลยในช่วงติ๊กของร้องข่าวนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะพี่สุนทรหนองน้ำขาวบอกชัดเจนครับตีของร้องข่าวสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คุณสมจิตนะคะน้องชตีสวัสดีค่ะคุณระบายนะคะพี่ติมคลองเตยด้วยนะคะ
1: ค่ะคุณสิริรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณอักษรสวรรค์แล้วก็คุณนิดนะคะรวมไปถึงคุณประเทืองนะคะส่งสติ๊กเกอร์มารัวๆเลยค่ะคุณกฤษดาด้วยนะคะ
0: ค่ะคุณนันท์อนงบอกสวัสดีข่าวยามเช้านะคะเช้านี้ที่อำเภอแสวงหาอ่างทองค่ะ
1: ค่ะคุณนรพรคุณคมสันนะคะทักทายเข้ามาคุณสุวิทย์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีลุงนะบอกสวัสดียามเช้าครับบางปะกงนะคะแล้วก็คุณวิถีคนรักยาสวัสดีสองสาวมาด้วยสวัสดีค่ะคุณสกลบอกว่าอยู่บุรีรัมย์ร้อนมากเลยครับ
1: ค่ะคุณนันทิการค่ะคุณสุชินนะคะคุณชัยนาทาว
0: พี่ออดขุนปิ่นนะคะมาจากหันค่านะบอกติดตามทาง Facebook ชัดเจนครับพี่อุศีสวัสดีด้วยนะคะ
1: ค่ะคุณโกศลนะคะก็ติดตามอยู่ที่กาฬสินธุ์สัญญาณชัดเจนค่ะ
0: พี่วนิดาบอกว่าติดตามอยู่ที่อำเภอแม่สะเรียงฝนตกพรำๆเจ้า
1: คุณสมยศนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าคุณกบคุณพลอยนะคะเช้านี้มาบตาพุธระยองอากาศร้อนฝนไม่ตกเลยครับ
0: ค่ะแล้วก็คุณเพชรน้ำเอกนะฟังข่าวครับแล้วก็มีคุณสงกรานต์นะคะสวัสดีนะคะบอกชัดเจนดีครับ
1: ค่ะพระรุ่งด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางช่องทางต่อบ้านดำด้วยนะคะคุณแชมป์ชอบรถไฟนะคะเคาะใจมารัวๆน้องชาตรีนะคะคุณหลายท่านเลยนะคะที่ทักทายกันนะคะผ่านทางช่องต่อๆค่ะ
0: ค่ะคุณธนพรนะคะบอกว่ายโสธรชัดเจนแต่แดดจัดมากค่
1: ะ
0: เช้านี้มีแดดแล้วเนาะกับ7โมงแล้ว
1: แล้วหันไปหน้าต่างเราก็แดดส่องมาแล้วนะคะ
0: ค่ะช่วงท้ายนี้มาติดตามข่าวสารกันสักนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้บอลโลกโอ้โหคู่ที่ล่าสุดเนี่ยก็คือยังไม่แน่ใจว่าเตะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังเพราะว่ามีการพักเบรกเพราะว่าฝนที่อเมริกาตกหนักมากก็อาจจะต้องมีการพักเบรกกันนะคะแต่ว่าเรื่องของการชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกค่ะทางด้านของรัฐบาลนะคะก็มีการเชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมกันส่งเสริมการเคารพในทางทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาสื่อและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดค่ะโดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาย้ำนะคะว่าผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือว่าเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่เอามารีรันซ้ำทางช่องทางออนไลน์หรือการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์การนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าอันนี้อาจจะเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะคะโดยจะมีโทษในจำคุก6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็นะฝากเตือนกันไว้ชมได้เอาเป็นความสนุกเอาเป็นความแบบว่าความชื่นชอบได้แต่อย่าการพนันหรือว่าถ้าท่านไปดูดคลิปเข้ามาเอามาเผยแพร่ซ้ำอันนี้ผิดกฎหมายนะคะ
1: ก็ระมัดระวังด้วยนะคะเล่นให้เป็นชมให้เป็นกีฬาดีที่สุดเลยค่ะ
0: ค่ะค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางนะพี่ๆหอกระจายข่าววิทยุแล้วก็ช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะเจอกันใหม่นะคะสำหรับข่าวยามเช้ามาทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดเลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยทีมงานนะคะคุณสายชนีสังคุณสุวิทย์สมนัสและทีม Facebook Live ด้วยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.